0: ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพกับปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดครับว่าต้องบริหารจัดการและทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นทุกของและทุกคนนะเจอกันโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการที่ต้องเร่งกับไม้ออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลาง ทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้ง โดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้า2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racingที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับลู่และสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติและทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางเป็นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าสู่บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
19: สวัสดีครับ
18: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
19: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนและลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมาปะทะกับบ้านเราที่มันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7 ุลาคมนะครับ
18: ครับผม
19: โดยผลกระทบจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนหนาวเป็นลมอีสานก่อนนะ
18: ครับผมครับ
19: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักก็มันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังไปถึงภาคเหนือ
18: คร
19: ับตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์หัวไทยกรุงเทพพิทยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนให้ฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากในบางพื้นที
18: ่
19: ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่3วันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้แต่ตรงนี้ตัดยาวไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับเหมือนกับเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมรสุมอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีผลลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับเหมือนกันเย็นรอบสองนี่ก็เริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
18: ที่นี่ครับ
19: ก็จะยาวเลย
18: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
19: และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนทิ้งนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
18: ม
19: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
18: ัน
19: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักรอบที่สองแล้วก็ร่องมันก็พาดอยู
18: ่
19: ม
18: ัน
19: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
18: ครับคิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
19: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมนะฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวยอมคู่กับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมมันทางนี้ไม่ใช่พฤติกรรมทางนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
18: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
19: ท่านนายก รัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
18: คร
19: ับแล้วผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงมีซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมเป็นวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่าบิลแล้วก็บิลอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
18: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
19: ครับ
18: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
19: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
18: ครับ
19: เจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันกระท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกหาว่าอากาศวันนี้จะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดแห่งการอย่างนี้ขึ้นซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
18: อ
19: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพี่ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหน
18: ระ
19: ดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทั้งล่วงหน้าเลย
18: ครับผม
19: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
18: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ครับด้วยความยินดีครับ
18: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
19: ครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
23: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
22: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญใน
24: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
22: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
23: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จและจะต้องเกิดขึ้น
2: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
23: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
2: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
4: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทั้งกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำไปใช้ได้ด้วย

0: กายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
1: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการ cleansing ทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
0: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
6: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที

0: สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันนีที่ราชภัฏโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุตโธปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึงเวลา 9:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

รับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรู้เรื่องเหลืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมเริ่มกันที่พิธีสอบรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตใหม่จัดพิธีสอบรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2517และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2518ด้วยความยิ่งใหญ่สวยงามสมจริงก่อนเข้าพิธีรับจริงที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำทีมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2517และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2568ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง27กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด932คนแบ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี907คนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท22คนและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก3คนค่ะด้านรายละเอียดของกิจกรรมทั้ง3วันนะคะก็เป็นการแบ่งกลุ่มซ้อมย่อยตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเช่นอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์อาคารอเนกคุณาคารอาคาร12อาคาร13อาคาร18อาคาร22อาคาร24และอาคาร25ค่ะโดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงานประจำกลุ่มให้การฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่บีอายุโดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และดำเนินการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบณหอประชุมมาลินีกิตุปมาในวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำป้ายและซุ้มแสดงความยินดีตามบริเวณต่างๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับญาติพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจและมาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยนะคะและต่อกันที่งานราตรีศรีราชพฤกษ์2569ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยท่านอธิการบดีจัดงานราตรีศรีราชพฤกษ์ประจำปี2519ในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่มีขึ้นในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2517และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2518ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการแสดงจากสาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์องค์การบริหารนักศึกษาและการมอบของที่ระลึกชื่นชมและยกย่องบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวสารในเรื่องของรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาพปกติรอบที่1ซึ่งเป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานประจำปีการศึกษา2570มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับการรับสมัครในรอบที่1นี้นะคะก็สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งลำดับขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนนะคะในวันที่12ตุลาคม2519ค่ะและกำหนดวันสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ค่ะทั้งนี้เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเท่านั้นค่ะซึ่งจะสอบข้อเขียนในวันที่17ตุลาคม2569ค่ะโดยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะก็จะมีการสอบวัดแววความเป็นครูและในภาคบ่ายก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ค่ะในส่วนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะเช่นเดียวกันภาคเช้า 9:00 นถึง 11:00 นจะเป็นการสอบความถนัดทางวิชาชีพค่ะและในภาคบ่ายเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ค่ะและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลนะคะจะมีการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเวลา 12:00 นค่ะและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะกำหนดการรายงานตัวคือวันที่31ตุลาคม2569ค่ะ
และนี่คือกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาพปกติประจำปีการศึกษา2570ในรอบที่1ซึ่งเป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานหรือเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่22ตุลาคม2519และกำหนดวันรายงานตัวคือวันที่31ตุลาคม2569ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้น้องๆได้เตรียมตัวนะคะในเรื่องของการสอบนะคะและนอกจากข่าวสารในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่1แล้วนะคะก็ยังมีข่าวสารนะคะมีข้อมูลนะคะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับการรับสมัครในรอบที่2นะคะสำหรับน้องๆที่สมัครในรอบที่1ไม่ทันนะคะรอบที่2นะคะเราก็ยังมีเปิดรับสมัครนะคะโดยกำหนดการรับสมัครนะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะการสมัครผ่านระบบออนไลน์นะคะจะสมัครตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2519ค่ะและช่องทางที่2นะคะการสมัครด้วยตนเองค่ะสมัครได้ระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่25ธันวาคม2519ค่ะนี่คือกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติในรอบที่2รับตรงประจำปีการศึกษา2570ค่ะในส่วนของข้อมูลและรายละเอียดนะคะในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คือผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของคณะครุศาสตร์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.กรกฎศิลปกรรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์ค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการเปิดหลักสูตรเกษตรศึกษารวมถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปอบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ดาครับ
0: ค่ะขอเชิญอาจารย์ได้ทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมนะครับก็เหมือนเคยเจอกันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครั้งนึงนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเจอคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันนี้นะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะคะที่อาจารย์ได้สละเวลาเนาะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะก็เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะเป็นการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบที่1ซึ่งก็สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครไปแล้วอะค่ะเรียกได้ว่าคณะครุศาสตร์นะคะก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนนะคะที่ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเลยนะคะอาจารย์มีคำแนะนำที่จะฝากถึงน้องๆไหมคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงมีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์นะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับน้องๆนักเรียนนะครับที่สมัครมาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครับเลือกเป็นอันดับที่1นะครับของเรานะครับและมหาวิทยาลัยจะประกาศนะครับตอนนี้นะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนะครับวันที่12ตุลาคมครับ2569นะครับและวันสอบข้อเขียนครับวันที่17นะครับตุลาคม2569นะครับซึ่งการสอบครั้งนี้นะครับน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับตอนมาสมัครครับน้องๆ นักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวสอบในบัตรมันจะมีรายละเอียดครับถ้าใครฟังอยู่ในตอนนี้นะครับสามารถหยิบบัตรขึ้นมาดูครับจะมีหมายเลขห้องบัตรประจำตัวสอบครับพี่ดาใช่จะมีหมายเลขห้องในการสอบสอบข้อเขียนห้องไหนสอบสัมภาษณ์ห้องไหนบางครั้งอาจจะห้องเดิมบางครั้งอาจจะห้องใหม
0: ่
1: นะครับเพราะนั้นตรวจสอบดีๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ได้มาเข้าสอบสายถ้าไม่ได้มาเข้าสอบก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเลยโดยปริยายนะครับซึ่งการเตรียมตัวสอบครับสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์ของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อสอบวัดแววความเป็นครูนะครับข้อสอบวัดแววความเป็นครูนี่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้ววัดแววความเป็นครูครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องไปเตรียมตัวครับว่าการที่จะเป็นคุณครูเนี่ยเราจะต้องมีมุมมองมีแนวคิดมีอะไรนะเขาเรียกว่าจริยธรรมแบบนี้ลักษณะนี้ครับในเรื่องของการเป็นครูเนี่ย
0: ยังไงบ้าง
1: ชื่อวิชาที่จะสอบคือวัดแววความเป็นครูต้องไปเตรียมตัวมานะครับจะใบข้อสอบให้ก็ไม่ได้นะครับเนาะใบข้อสอบให้ไม่ได้แต่ข้อสอบเราพร้อมแล้วครับจากคณาจารย์ทั้ง4กลุ่มวิชาของเรานะครับที่สังกัดคณะครุศาสตร์นั่นเองนะครับสำคัญเลยนอกจากการเตรียมตัวสอบแล้วครับมาถึงห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด อย่างน้อยน้อยเลยเนี่ยครับสอบ9โมงตรงเนี่ยน้องๆต้องมาถึงแล้วครับ8โมง45ควรที่จะเข้าห้องสอบแล้วเพื่ออะไรครับ1การมาถึงห้องสอบก่อนเวลาดีอย่างไรจะได้รู้ว่าเรามาเจอห้องสอบของเราที่จะสอบไหมไม่ใช่ว่าวิ่งหน้าตาตื่นมาห้องสอบก็ยังไม่เจอเดี๋ยวเข้าไม่ทันนะครับเวลาผ่านไปเข้าไม่ทันสละสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยนะครับเข้าห้องสอบให้ทันสิ่งที่เตรียมมาอีกอะไรครับบัตรประจำตัวสอบครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นผู้สมัครสอบและมีสิทธิ์เข้าสอบจริงๆอะไรอีกครับอุปกรณ์ในการสอบครับปากกาดินสอยางลบสำคัญมากคือยางลบกับดินสอ 2B นะครับต้องเตรียมมาให้พร้อมนะครับสิ่งที่จะนำเข้าห้องสอบได้นะครับหลังจากนั้นคืออะไรครับเตรียมสภาพร่างกายตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบนะครับนี่แหละที่อยากจะแนะนำเราก็มีเรื่องของเนื้อหาเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการมาถึงห้องสอบให้ทันเวลาที่กำหนดนะครับส่วนการสอบสัมภาษณ์ทุกคนน่าจะเตรียมพอร์ตโฟลิโอยื่นมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวเราตัวตนของเราทำไมเราจึงมาเลือกสาขานี
0: ้
1: ทำไมจึงมาเลือกสาขาคณิตศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษสาขา การศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสาขาการศึกษาปฐมวัยแบบนี้ครับอันนี้ยกตัวอย่างเนา
2: ะ
1: เช่นสาขาการศึกษาปฐมวัยตัวเราเองไม่ได้ชอบเด็กเลยเราจะมาเรียนสาขานี้เป็นไปไม่ได้ครับอันดับแรกเลยถ้ามีความรู้สึกกับเด็กยังไงชอบเด็กๆไหมอย่างนี
2: ้
1: ถ้าตอบไปว่าไม่ชอบเรียบร้อยเลยครับตกสัมภาษณ์ทันทีนะครับสาขานี้เป็นสาขายอดฮิตด้วยนะครับได้ยินมาว่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเนี่ยยอดสมัครเยอะมากนะครับซึ่งของเราเนาะนะครับอันนี้คือการเตรียมตัวสอบเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าน้องๆนักเรียนฟังอยู่ก็ขออยากให้เตรียมตัวมาให้ดีนะครับและโชคดีในการสอบนะครับทางคณะครุศาสตร์ครับยินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเทคนิคในการเตรียมตัวนะคะท่านรองต้องบอกว่าจะต้องเตรียมตัวสอบก็คือเตรียมเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวิชาชีพความเป็นครูนะคะความถนัดทางวิชาชีพครูนั่นเองค่ะแล้วก็อยากให้มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบนะคะอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนพกบัตรประจำตัวสอบและรวมถึงอุปกรณ์ในการสอบไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบดินสอที่จะใช้ก็คือเป็นดินสอ2 B นะคะแล้วก็เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนะคะและท่านแนะนำด้วยนะคะในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะคะก็ให้เตรียมตัวมาดีๆเตรียมพอร์ตมานำเสนอต่อคณะกรรมการนะคะนี่คือเทคนิคและการเตรียมตัวนะคะที่นำมาฝากน้องๆให้ได้รับฟังกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ค่ะทราบมาว่าในปีการศึกษา2570นี้ค่ะคณะครุศาสตร์จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศึกษาด้วยซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะขอให้อาจารย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศึกษานี้หน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษานะครับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศึกษานะครับของเรานะครับเปิดรับสมัครนะครับเป็นปีแรกก็คือปีการศึกษา2570ซึ่งในรอบนี้เลยที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่และตอนนี้ก็ได้มีน้องๆนักเรียนนะครับให้ความสนใจสมัครเข้ามาครับทีนี้นะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งพัฒนามาพร้อมๆกับหลักสูตรอื่นๆในห้วงเวลาเดียวกันเพราะว่าหลักสูตรอื่นก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันนะครับเน้นการอะไรนะเน้นสมรรถน
2: ะ
1: เน้นการลงมือปฏิบัติจริงมาแล้วทำอะไรได้จริงไปเป็นครูเกษตรได้จริงจะต้องเรียนเรื่องอะไรต้องเรียนลงพื้นที่มีพื้นที่นะเรามีพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีหลายศูนย์เลยศูนย์ประคำศูนย์หนองขวางแบบนี้นะครับแล้วในพื้นที่มหาวิทยาลัยเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับตอนนี้นะครับรับสมัครเนี่ยจำนวนทั้งหมดเลยที่เราเปิดรับก็คือ30คนทั้งหมดเลยที่เราจะรับในภาคในปีการศึกษา2570นะครับก็คือ30คนแต่ถ้าเกินก็ได้ครับเราจะได้สูงสุดอยู่ที่33คนนะครับสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษาครับพี่ดาครับ
0: ค่ะก็เป็นหลักสูตรนะคะที่เรามีทำความร่วมมือนะคะนอกจากคณะครุศาสตร์แล้วนะคะเราก็มีผู้ร่วมพัฒนาด้วยก็คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่ครับหลักสูตรนี้นะครับขออนุญาตต่อนิดนึงแล้วกันนะครับหลักสูตรนี้นะครับคณาจารย์นะครับส่วนหนึ่งนะครับท่านจะสังกัดที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแต่ว่านักศึกษาเองเนี่ยครับที่มาเรียนสังกัดคณะครุศาสตร
2: ์
1: กิจกรรมต่างๆกระบวนการผลิตบัณฑิตต่างๆนะครับอยู่ที่คณะครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆคณะครุศาสตร์อีก12สาขาวิชานะครับ
0: โอเคค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะหลักสูตรเกษตรศึกษานะคะก็ถือเป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กับหลักสูตรอื่นๆเลยนะคะก็สามารถมาสมัครได้ในรอบที่2ก็ยังมีที่นั่งว่างนะคะก็สามารถมาสมัครได้เลยนะคะและอยากให้อาจารย์ค่ะได้แจ้งรายละเอียดในเรื่องของกำหนดการรับสมัครรอบที่2นะคะเนื่องจากรอบแรกเราสิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วนะคะการสมัครในรอบที่2ค่ะรอบรับตรงจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มีช่องทางในการรับสมัครทางไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับการสมัครในรอบที่2นะครับนี่เราเรียกว่ารอบรับตรงนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับทุกคณะเลยทั้ง7คณะของเรานะครับรวมทั้งคณะครุศาสตร์นะครับที่ผมสังกัดอยู่นั่นเองนะครับรูปแบบการรับสมัครนะครับเริ่มรับสมัครนะครับในรอบที่2นี้ครับก็คือวันที่9พฤศจิกายนนะครับทีนี้รูปแบบนะครับจะมี2รูปแบบก็คือสมัครแบบออนไลน์และก็การสมัครด้วยตนเองครับสมัครแบบออนไลน์ครับผ่านหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเลยครับระบบการรับสมัครครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่11ธันวาคม2569ครับพี่ดาครับคุณผู้ฟังครับส่วนการสมัครด้วยตนเองครับ วันที่9พฤศจิกายนเหมือนกันครับแต่จะสิ้นสุดครับวันสุดท้ายคือวันที่25ธันวาคมครับ2569ครับถ้าใครสมัครออนไลน์ไม่ทันถือเอกสารเตรียมเอกสารมาด้วยตนเองครับมาสมัครที่ตึกราชภัฏคอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าอาคารอเนกคุณาคารนะครับอาคาร23นะครับชั้นที่2นะครับจะอยู่ชั้น2ครับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับเชิญมาสมัครได้เลยครับวันสุดท้ายคือ25ธันวาคม2569ครับหลังจากนั้นครับนะครับก็จะเป็นประกาศรายชื่อนะครับวันที่เราจะประกาศนะครับก็คือวันที่19มกราคม2570ครับเปิดปีใหม่แล้วเปิดศักราชใหม่ครับ19มกราคม2570หลังจากนั้นครับการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ครับจัดขึ้นในวันที่24มกราคมครับ2570ครับประกาศรายชื่อครับวันที่28มกราคม2570ครับและมารายงานตัวครับวันที่6กุมภาพันธ์2570อันนี้คือการรับสมัครครับทั้งออนไลน์และนะครับการสมัครด้วยตนเองนะครับในรอบที่2ครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือข้อมูลนะคะกำหนดการรับสมัครนักศึกษานะคะในรอบที่2รับตรงนะคะเรามี2ช่องทางให้รับสมัครนะคะก็คือออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2519ค่ะและการสมัครด้วยตนเองนะคะก็สามารถถือเอกสารมาสมัครได้เลยนะคะที่งานรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอาคาร23ชั้น2ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่25ธันวาคม2569ค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อนะคะก็คือวันที่19มกราคม2570ค่ะกำหนดวันสอบนะคะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นะคะในวันที่24มกราคม2570ค่ะและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันที่28มกราคม2570กำหนดวันรายงานตัวของรอบที่2นะคะคือวันที่6กุมภาพันธ์2570ค่ะนี่คือกำหนดการคร่าวๆนะคะของการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่2รับตรงค่ะทีนี้หากคุณผู้ฟังค่ะต้องการที่จะดูรายละเอียดนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ Facebookสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104หรือจะเป็นโทรศัพท์มาถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ขานอกเหนือจากกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาพปกติในรอบที่2รับตรงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะทราบมาว่าจะมีการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับหลักสูตรนะครับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหรือว่าปบัณฑิตวิชาชีพครูนั่นเองนะครับเราจะเปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับจะเปิดรับสมัครนะครับในสำหรับปีการศึกษา2570นะครับ
0: เปิดแน่นอน
1: เปิดแน่นอนครับตอนนี้หลักสูตรนะครับได้ส่งไปยังครุสภาเรียบร้อยแล้วส่งไปยังอวเรียบร้อยแล้วนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับเราได้ส่งไปแล้วทั้ง2ส่วนทั้งครุสภาและทั้งอวนะครับซึ่งเมื่อเราส่งไปครุสภาครับเราจะนับได้ทันทีครับว่าเราจะรับสมัครได้วันไหนเพราะว่าต้องนับไปหลังจากวันที่ส่งครับกดส่งปุ๊บนับได้เลยครับ180วันหลังจากนั้นครับซึ่งทางคณะครุศาสตร์นะครับทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับปบัณฑิตวิชาชีพครูได้ส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันแรกเร็วที่สุดที่จะรับสมัครได้เร็วที่สุดคือ20กุมภาพันธ์นะครับ20กุมภาพันธ์2570นะครับช่วงที่เราจะเปิดรับสมัครนะครับทีนี้การช่องทางนะครับการรับสมัครนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับรอติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ได้นะครับหรืออีกเพจหนึ่งก็คือเพจคณะครุศาสตร
0: ์
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนครับเร็วที่สุดที่รับสมัครได้คือ20กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวแน่นอนนะครับทั้งนี้เราจะรับทั้งสิ้น 180คนครับ
0: ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยนะคะ
1: เป็นห้องจำนวน6ห้องเรียนครับห
0: ้
1: องเรียนละ30คนครับรวมแล้วได้180คนครับการจัดการเรียนการสอนครับ1ปีครึ่งถ้าจะให้พูด1ปีครึ่ง1ปีครึ่งคืออะไรครับเราจะเรียนกันจริงๆคือ2เทอมนั่นแหละครับในช่วงซัมเมอร์ไม่มีแต่อีก1เทอมที่เรานับมาคือเทอมที่ปฏิบัติเหมือนนักศึกษานะครับเหมือนนักศึกษาหลักสูตรปกติครับที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน้าสถานศึกษาแต่ทั้งนี้ทุกท่านที่มาสมัครเป็นคุณครูอยู่แล้วสอนอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าไม่ได้สอนในโรงเรียนแล้วมาสมัครได้เลยนะครับไม่ได้นะครับหลักสูตรนี้ไม่ใช่ว่าเปิดให้ใครก็ได้มาเรียนหลักสูตรนี้ครับเปิดให้สำหรับคนที่เป็นคุณครูอยู่แล้วแต่ท่านยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
0: ปฏิบัติหน้าที่ทางการสอนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้น
1: ถูกต้องเพราะนั้นเอกสารสำคัญสำหรับหลักสูตรนี้คือท่านต้องมีสัญญาจ้างที่โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู
0: ่
1: ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติการสอนอยู
0: ่
1: นะครับนั่นคือหลักสูตรนี้เปิดมาสำหรับแบบนี
0: ้
1: ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆใครก็ได้มาสมัครเรียนจบปริญญาตรีหลักสูตรไหนก็ได
0: ้
1: แต่ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้างๆอยากมาเรียนไม่ได้นะครับหลักสูตรนี้นะครับก็คือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นต้องเป็นครูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั่นเองนะครับเพื่อว่าท่านจะได้เป็นครูอย่างแท้จริงนะครับเป็นเครื่องการันตีอีกหนึ่งเครื่องมือแต่ทำไมไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูทำไมไปสอนได้ก็จะมีมุมนี้อีกแล้วจะมีน่าจะมีคนสงสัยครับพี่ดาครับคนผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยเพราะว่าครับขาดแคลนเช่นโรงเรียนขาดแคลนคุณครูที่จะสอนนักเรียนจ
0: ึ
1: งเปิดรับสมัครเช่นผมจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาคณิตศาสตร
0: ์
1: ผมตอนเนี้ยผมอยากเป็นครูสอนแหละทีนี้ไปสอบบรรจุก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูทีนี้มีโรงเรียนเปิดรับสมัครต้องการคุณครูคณิตศาสตร์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถ
0: สมัครได้
1: นั่นแหละครับผมไปสมัครปุ๊บมีสัญญาจ้างปุ๊บทีนี้ผมเห็นหลักสูตรนี้เปิดผมเข้ามาเรียน
0: เรียนเพิ่มเพื่อที่จะให้เราม
1: ีใบประกอบวิชาชีพครูได้มีสิทธิสอบบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิสอบนะครับบัณฑิตที่ไม่ได้จบครุศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือศึกษาศาสตร์ท่านจะไม่มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วเนี่ยครับกรณีแบบนี้มาเรียนหลักสูตรนี้จบไปปุ๊บหรือระหว่างเรียนใกล้จะจบนะครับท่านก็ท่านมาเรียนหลักสูตรนี้จบไปนะครับสามารถมีสิทธิ์ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้นะครับ
0: พอมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วก็มีสิทธิ์ในการสอบบรรจุ
1: ใช่ครับพี่ดาครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสำหรับหลักสูตรปอบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลไปนะคะเปิดรับสมัครแน่ๆค่ะช่วงกุมภาพันธ์2570นะคะสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้นะคะช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพจ Facebook ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวิดรรมค่ะหรือจะเป็นทางระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถเข้าดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะและนี่นะคะก็คือสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.กรกฎศิลปกรบรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาการเปิดหลักสูตรเกษตรศึกษารวมถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปอบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะก็จะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิการยีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชนประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่า50%ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่87.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่58.36%ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอพ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอพ.จังหวัดทั่วประเทศคอพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย
2: ์สมเป็นคำแหงชาวรามด้วยความผูกพันยิ่งพันราม
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
4: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
3: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
4: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
5: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
6: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHzAM 1368 กิโลเฮิรตซ
7: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นมาเอาพอห้างมองเห็นมาเอาพอห้างมีบุญตังละไม่เมียใช่เลยเจ๊สมออายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHzต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
4: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์โดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการเพื่อให้ข้อเสนอแนะความรู้ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 50กว่าปีผ่านมาแล้วเกือบ60 50กว่าปีนะครับ2522บัญญัติว่าสิทธิของผู้บริโภค5ข้อ1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าบริการและข่าวสารต่างๆนะครับอันที่2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกนะครับเลือกซื้อเลือกบริโภคเลือกฟังเลือกเชื่อนะครับส่วนมากก็ถูกทำให้เชื่อโดยที่เหมือนกับจำยอมต้องเชื่ออะไรอย่างเนี้ยนะครับโดยเป็นข่าวสารทางเดียวอะไรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมเราสังคมไทยนะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการข่าวสารต่างๆนะครับสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อเราถูกละเมิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับ5ข้อนี้เป็นสิทธิของผู้บริโภคที่ผ่านมานี่การที่เราถูกละเมิดนะครับได้รับความเสียหายเราก็ต้องฟ้อง

นะครับฟ้องเอาเองนะครับแต่ว่ามันไม่ยากไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งยากมากนะครับแล้วก็เสียเปรียบแต่เดี๋ยวนี้ก็พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลจังหวัดนางรองเขาก็มีเจ้าพนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้าพนักงานคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลนะครับในการฟ้องคดีเมื่อเราถูกละเมิดเอารัดเอาเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้บริโภคต้องมีความรู้เข้าใจแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะครับการใช้สิทธิ์ของเราต้องควบคู่ไปกับหน้าที่หน้าที่ก็คือ1อ่านฉลากอ่านข้อความอ่านโฆษณาอย่างมีสติไต่ตรงอ่านสัญญาอ่านให้ครบถ้วนนะครับสัญญาเนี่ยนะกฎหมายเขาระบุไว้เลยนะครับข้อความใดเป็นข้อความสำคัญที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้เขาจะเป็นข้อความที่มีหนังตัวหนังสือที่ผิดไปจากตัวหนังสือปกติที่เขาเขียนอยู่เช่นตัวสีแดงขีดเส้นใต้หรือเป็นตัวเอ็นหรือเป็นตัวใหญ่ขึ้นอะไรเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคสะดุดแล้วก็อ่านนะครับท่านต้องอ่าน1 นะฮะอ่านข้อความคำพรรณนาต่างๆอย่างมีสติไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บหลักฐานต่างๆให้ดีเช่นใบเสร็จใบซ่อมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยครับใบโฆษณาเช่นบ้านจัดสรรก็บอกว่า

เวลาก็จะไอ้นั่นอย่างเดียวก็จะแบบจะเอาคืนอย่างเดียวก็จะต้องเราเสียหายไปแล้วนะจะต้องให้คนโน้นคนนี้ช่วยไปร้องเรียนที่ไหนเขาก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพยานหลักฐานต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคนะครับแล้วที่สำคัญก็คือศาลเขาก็จะดูด้วยนะว่าท่านได้ประมาทไหมถ้าท่านประมาทท่านก็อาจจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องมีหน้าที่ถ้าเราอยากได้สิทธิ์นะฮะเหมือนกับว่าสิทธิ์ต่างๆที่รัฐให้กับประชาชนในภายในรัฐโดยใช้เงินภาษีราษฎรเนี่ยไปให้เนี่ยประชาชนก็ต้องมีหน้าที่นะครับเช่นเขาบอกว่ายาสูบบุหรี่อันตรายบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเราก็สูบแล้วเวลาเราเป็นโรคปอดเราก็จะไปรักษาฟรีอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับคนเสียภาษีคนอื่นนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาพูดสักเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วทำให้รถลาต่างๆจมน้ำเป็นพันๆคันเลยเท่าที่ดูนะครับหรือไม่ก็มีปัญหาเยอะแยะนะครับตอนนี้ทุกคนก็เรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องเยียวยาจะต้องช่วยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอเคส่วนหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของรถเนี่ยนะครับที่มันถูกน้ำท่วมเนี่ยอันแรกเลยก็คือคนที่จะต้องดูแลก็คือประกันภัยนะครับประกันภัยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาประกันรถใครที่ทำรถมีประกันภัยก็จะได้รับการดูแลได้รับการดูแลนะไม่ถึงขั้นชดเชยเยียวยาขั้นชดเชยเยียวยานี่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ารถเสียหายยังไงเป็นยังไงแล้วประกันจะทำยังไงได้บ้างมีสัญญาเขียนไว้ยังไงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับส่วนคนที่ไม่มีประกันก็คงจะต้องไปดูกันอีกทีนะฮะทางรัฐก็คงจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับจะช่วยทั้งหมดเลยทุกอย่างเนี่ยมันคงจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วความผิดของรัฐก็ต้องเยียวยาไอ้นี่ก็ถูกแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าผมคิดเองนะผมว่าสำนักงานประกันภัยเนี่ยจะต้องเยียวยาก่อนเยียวยาผู้บริโภคทุกคนส่วนว่าถ้าประกันภัยเห็นว่ามันเป็นความผิดของรัฐที่แจ้งช้าไม่แจ้งหรืออะไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วประกันภัยมีหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องรัฐก็ได้นะความเห็นส่วนตัวผมนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องรถจมน้ำนะครับอันนี้ผมไปได้เอกสารฉบับหนึ่งนะครับอันนี้เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีหลายอำเภอนะที่น้ำท่วมแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่ารถจมน้ำแต่ก็เป็นความรู้ของท่านผู้บริโภคเพื่อต่างอำเภอหลายอำเภอในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำจะได้อันนั้นนะครับคือดูจากอันนี้นะครับเป็นเอกสารอ้างอิงจากโพสต์ของคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่1589/2558นะครับเป็นคดีรถพังจากมหาภัยสึนามินะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะว่ากรณีนี้น่ะกรณีจากคำพิพากษาฎีกาก็ดีกรณีจาก เรื่องของน้ำท่วมเมืองต่างๆในประเทศในช่วงกันยาตุลานี้มันก็น่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากเหตุสุวิสัยทางภัยธรรมชาตินะครับซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยตัวของผู้ซื้อเองผู้ทำประกันเองนะครับเขาก็มีการสรุปไว้ดีพอสมควรนะครับผมก็เลยเอามาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ฟังนะครับเผื่อว่าจะได้ประโยชน์นะครับ
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถจมน้ำนี่อันที่หนึ่ง

รถเนี่ยที่จะได้รับการดูแลจะต้องเป็นรถที่อยู่ในประกันตามกฎหมายนะครับก็คือไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์รถเป็นไฟแนนซ์รถเนี่ยที่เราไปเช่าซื้อมาจากไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะสิทธิครอบครองของรถเป็นของไฟแนนซ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของรถเป็นของไฟแนนซ์สิทธิครอบครองเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับผู้เช่าซื้อก็มีหน้าที่จ่ายไปจ่ายเงินไปตามสัญญาพอจ่ายครบก็จะได้รับโอนรถมาเป็นของเราแต่ถ้าเผื่อว่าระหว่างจ่ายยังไม่ครบแต่เกิดอุทกภัยหรือว่าภัยต่างๆที่เป็นเหตุสุดวิสัยคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เขาว่าอย่างไรนะครับเอาอ้างอิงจากคดีรถพังจากสึนามินะครับว่าเป็นกรณีสุดวิสัยนะครับภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นความที่เราไม่สามารถคาดหมายได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการประมาทนะครับเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของไฟแนนซ์เขาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะครับที่เราผู้บริโภคเนี่ยจะทำประกันรถเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องอ่านสัญญามาอ่านที่หลังก็ได้นะครับอ่านที่หลังก็ได้เราก็ต้องอ่านให้ละเอียดและสัญญาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาระบุไว้ในกฎหมายว่าจะต้องมีข้อความที่จำเป็นที่ผู้บริโภคต้องรับรู้มาอ้างทีหลังว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับก็คือตัวที่ไม่เหมือนตัวปกติท่านที่ทำสัญญาบ่อยๆท่านจะสังเกตเห็นนะครับมันมีตัวสีแดงตัวที่ขีดเส้นใต้ตัวที่ตัวใหญ่กว่าปกติตัวที่เป็นหนังสือตัวเอในขณะที่ตัวอื่นๆเป็นตัวตรงอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เขาเจตนาให้คนอ่านเนี่ยสะดุดตาแล้วก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคก็จะต้องอ่านนะครับอ่านให้ดีแล้วก่อนที่จะลงชื่อในสัญญานะครับก็จะต้องพูดคุยตกลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงก็ว่ากันให้ชัดเจนนะครับจะไปอ้างทีหลังไม่ได้ว่าโอ้ยสัญญานี้เอาเปรียบฉันแล้วเธอเซ็นชื่อไปทำไมอะไรนี่นะครับต่อไปเขาก็บังคับตามกฎหมายนะครับตัวอย่างของฎีกาฉบับนี้ก็คือกรณีนี้นะฮะกรณีที่รถจมน้ำเนี่ยนะครับแล้วเสียหายโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นรถไฟฟ้าด้วยรถไฟฟ้านี่ยากมากเลยนะฮะถ้าเสียมเสียทั้งหมดแล้วไอ้ที่แพงของรถไฟฟ้าก็คือไอ้ระบบไฟฟ้านี่แหละนะครับกรณีนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อนะครับเขาบอกว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดทันทีนะครับหลังจากเกิดภัยธรรมชาติที่เป็นกรณีสุดวิสัยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาแจ้งแล้วนะเขาแจ้งแล้วเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงน้ำจะมานะหรือว่าอีก3ชั่วโมงจะมีไฟไหม้มีอะไรหรือพายุมาให้เอารถเข้าไปเก็บไปอะไรไปซ่อนไปอะไรให้เรียบร้อยให้ขึ้นที่สูงแล้วเราไม่ทำไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็จะต้องไปคุยกันในประเด็นข้อกฎหมายอีกนะครับข้อบังคับตามสัญญาอีกนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อก็คือกรณีที่มันเป็นภัยที่เกิดมาโดยกระทันหันสุดวิสัยไม่สามารถป้องกันได้แล้วไม่ได้ประมาทด้วยนะครับสัญญาเช่าซื้อก็เป็นสิ้นสุดนะครับแล้วความรับผิดชอบก็ไปตกอยู่กับไฟแนนซ์ไฟเพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของนะครับประกันไฟแนนซ์เป็นคนเรียกเงินจากประกันเป็นคนเคลมเงินจากประกันประกันจะให้เงินประกันก็ต้องให้กับไฟแนนซ์นะครับเพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถแล้วก็จะให้เงินเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ตกลงกัน
นะครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะคนซื้อคนเช่าซื้อต้องทำไงบ้างคนเช่าซื้อก็ต้องคืนรถให้กับไฟแนนซ์ตามสภาพความเป็นจริงไม่ต้องไปซ่อมแล้วก็ทำตามกติกาทุกอย่างเช่นเขาบอกว่าไม่ให้สตาร์ทรถนะต้องไม่สตาร์ทนะถ้าเราไปสตาร์ทรถแล้วรถพังนี่ เรารับผิดชอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็รวมถึงอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่รถนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยเช่นเราเช่าซื้อบ้านหรือเราซื้อบ้านผ่อนหรืออะไรที่กรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของเราอะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของเป็นของโครงการอยู่อะไรอย่างเนี้ยแล้วเกิดพายุมากระทันหันเลยแล้วว่าบ้านพังหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะไม่ใช่ความผิดของเจ้าของบ้านหรือคนเช่าซื้อรถซึ่งอันนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็มักจะต้องไปจ่ายเงินก่อนไปจ่ายเงินต่อไปผ่อนต่อทั้งที่ไม่ได้ใช้รถทั้งที่ไม่ได้ใช้บ้านอะไรอย่างนี้ดูให้ดีนะครับไปปรึกษาทนายความก็ได้จะปรึกษาสำนักอัยการที่ไปเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนก็ได้นะฮะไปปรึกษาเขาก็จะช่วยดูแลให้นะฮะให้คำแนะนำกรณีรถสูญหายอย่างกรณีสึนามิเนี่ยรถมันสูญหายไปหายไปเลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอยู่ใต้โคลนใต้อะไรแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอหาซากไม่เจอศาลมีคำพิพากษาตีราคารถไว้ 20,000 บาทเพราะฉะนั้น 20,000 บาทที่เกี่ยวกับซากเนี่ยผู้เช่าซื้อต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์จ่ายให้กับเจ้าของรถเพราะเราไม่ได้ทำให้รถหายเลยแต่รถที่อยู่ในครอบครองของเรามันหายไปเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราต้องเป็นผู้จ่ายนะฮะจ่ายแต่ว่าเราไม่ต้องผ่อนต่อแล้วไงแต่ว่าค่าซากรถถ้าเราไม่มีซากรถคืนเราก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าซากรถให้กับไฟแนนซ์คืนอันนี้ผมก็ว่ามันก็ยุติธรรมดีนะครับมันก็ยุติธรรมดีเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องไปผ่อนต่อเนี่ยโหมันเป็นบุญแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ไฟแนนซ์เขาฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับที่ไฟแนนซ์เขาต้องเสียหายจากที่เขาควรจะได้รับการผ่อนจากเรานี่อีกจำนวนหนึ่งอ่ะแต่เขาไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่อ่ะเขาจะทำยังไงกับเราเขาเรียกว่าเป็นค่าเสียหายส่วนกำไรอ่ะนะครับเป็นค่าเสียหายส่วนกำไรที่ไฟแนนซ์เขาต้องได้จากเรานะครับซึ่งศาลเขาก็พิจารณาให้นะครับให้เราผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีกเป็นค่าที่เขาค่าเช่าซื้อค้างชำระไม่ได้นะครับแต่ว่าค่าติดตามทวงถามค่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องไอ้นั่นเขาศาลห้ามศาลไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายส่วนกำไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งศาลก็จะตัดสินไม่เยอะหรอกก็จะรู้สึกว่ากรณีนี้เขาจะตัดสินให้แค่30,000กว่าบาทนะครับนะครับซากรถ 20,000 อะไรอย่างเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเรายังผ่อนต่อทั้งที่ไม่มีรถใช้เราจะผ่อนต่ออีกเป็นหลายแสนอะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีที่เอามาให้ท่านผู้บริโภคได้เข้าใจนะครับแล้วเวลาเราเจออุทกภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรที่เราเป็นตู้เย็นก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เกิดจากการไฟฟ้ามีปัญหาแล้วตู้เย็นเสียเราก็อาจจะคุยกับร้านที่ทำการผ่อนส่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้กฎหมายเราก็แจ
จะผ่อนต่อทั้งที่ไม่มีของใช้นะครับสรุปก็คือหากรถเจอภัยธรรมชาติจนพังเสียหายเราไม่ต้องผ่อนกุญแจเปล่าๆแต่คืนซากหรือจ่ายค่าซากหากซากหายและรับผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนที่เป็นกำไรให้ไฟแนนซ์ตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับในกรณีของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคศาลก็เราซึ่งเป็นผู้บริโภคก็สามารถไปร้องต่อศาลได้นะครับขอให้ช่วยพิจารณานี้โดยที่กฎหมายฉบับนี้ดีสำหรับผู้บริโภคก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าศาลแล้วก็เราไม่ต้องไปตั้งทนายถ้ามันไม่ใช่กรณีเยอะแยะอะไรนะถ้าเป็นกรณีเรียกค่าเสียหายหลายล้านเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องตั้งทนายไปทำศาลก็จะมีเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคเป็นคนจัดการให้นะครับเขาเรียกว่าการฟ้องปากเปล่านะครับไปฟ้องแล้วก็จะต้องหาหลักฐานไปนะถ้าไม่มีหลักฐานนี่แล้วเราจะไปฟ้องเอาโดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็ไม่ทำให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมก็พูดไปหลายทีแล้วนะครับในเรื่องของ AI AI เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมือนกับของเล่นชนิดหนึ่งแต่คนที่รู้จักเล่นก็จะได้ประโยชน์แต่คนที่ไม่รู้จักเล่น

ได้มีการวางพื้นไว้อะนะครับเราก็อาจจะ1ใช้ไม่ได้ประโยชน์2อาจจะถูกหลอกนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วว่า AI มันหลอกเราได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ชาวบ้านเขาพูดว่า AI หลอกจริงๆ AI ไม่ได้หลอกหรอกแต่ AI มันก็เขียนขึ้นมาตามที่ข้อมูลเขามีอะนะครับเขามีระบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะให้ AI เขียนมาเช่นบางทีเนี่ยบอก

0: มีทั้งแบบแชทบอทนะฮะก็คือแบบถามตอบถามอะไรมันก็ตอบนะฮะหาข้อมูลมันก็ตอบอธิบายให้มันอธิบายว่าไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงมันก็อธิบายได้ให้มันแปลภาษาเห็นไหมฮะที่เราใช้บ่อยผมก็ใช้บ่อยนะให้แปลภาษาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ได้นะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ไปหาข้อมูลมาตอบคำถามมันก็ตอบได้แต่เราต้องมีพื้นฐานทักษะความรู้พอสมควรถึงจะไปเล่นในพวกนี้ได้เช่นเวลาเขา AI บอกมาเนี่ยว่ามันอย่างเนี้ยแล้วเราจะเชื่อเขาหมดไหมเราก็เชื่อเขาหมดไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าจริงๆเป็นไงเราก็ต้องมีความรู้ด้วยนะฮะคนเล่นเนี่ยมีความรู้ด้วยถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เชื่อมันก็ผิดนะฮะอาจจะผิดได้นะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นแบบช่วยคิดช่วยทำนะฮะช่วย AI ช่วยคิดช่วยทำ AI assistant อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นเขาให้สรุปเอกสารให้นะให้วิเคราะห์ข้อมูลให้ทำกราฟให้เราใส่ข้อมูลไปให้เขียนอีเมลเขียนรายงานเขียนอีเมลเขียนรายงานเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาอ่านดูนะว่าโอเคไหมมันตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราจะส่งไหมตรงตามประสงค์ที่เราจะทำรายงานไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นแบบเก่งขึ้นมาอีกนะครับก็คือ AI agent นะครับลงลายมือหลายขั้นตอนนะฮะลงมือทำหลายขั้นตอนเช่นค้นหาข้อมูลจากหลายๆแห่งเปรียบเทียบและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดใช้แอปไซต์เว็บไซต์หลายคนใช้แอปใช้เว็บไซต์แทนเราติดตามและสรุปอะไรต่างๆให้เราได้นะครับพวกนี้นะฮะเวลาลูกหลานเราหรือตัวเราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีนะฮะพวกนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงแนวคิดอะไรบางอย่างนะครับในประเทศที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษากับเยาวชนของเขาเนี่ยเด็กอายุ3ขวบถึง6ขวบเนี่ยในประเทศที่เขามีความมีชื่อเสียงมากๆเช่นประเทศสแกนดิเนเวียเช่นประเทศนอร์เวย์หรือไม่ก็ประเทศสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับเขามีข่าวว่าเขาประเทศพวกนี้มีข่าวว่าเขาจะชะลอการสอนการใช้ AI ในเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อป้องกันการเรียนรู้ของเด็กผิดๆเช่นอะไรคือเราต้องสอนเด็กให้มีทักษะก่อนว่าอันนี้จะต้องมีพูดอะไรมาทำอะไรมาเนี่ยมันอาจจะมีถูกก็ได้นะมีผิดก็ได้นะนะฮะแล้วให้เด็กคิดเป็นนะครับแล้วไม่ได้ให้เด็กเชื่อทุกอย่างนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่มีการฝึกทักษะเด็กให้เชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อนะฮะแล้วมีแต่ว่าทุกอย่างต้องเชื่อครูหมดสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าไม่เชื่อครูก็คือตกสอบตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยถึงเวลานี้มันจะต้องเปลี่ยนนะฮะระบบการศึกษาผมก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนะนะครับแล้วก็เด็กจะต้องคิดเองนะฮะมีเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมนะฮะมีนวัตกรรมเองคิดเองแล้วก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเองนะครับอยากจะอย่างเช่นเราจะสอนสั่งให้ AI ทำอะไรแล้วเราจะเชื่อได้ไหมแล้วเราจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ลากันเป็นเพียงเวลาเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทางนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี้
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่า จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเลยมั้งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: กิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
5: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเฟรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและสาระข่าวสารต่างๆของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปทาง Facebook ของสวท.บุรีรัมย์แล้วก็คณะสาธุชนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้รายการธรรมะเข้าถึงเราพุทธศาสนิกชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเราชาวพุทธเราร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมในทางศาสนาก็คือเผยแผ่ธรรมะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ทางบ้านหรือในหน่วยงานรวมไปถึงกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะฟังคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์ไปด้วยทำหน้าที่ของตนไปด้วยก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีบุญมีกุศลเกิดมีจากการร่วมด้วยช่วยกันสร้างสมคุณงามความดีฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญในญาติโยมก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมนะแล้วก็สาระอื่นๆก็อยากจะนำเสนอข่าวของคณะสงฆ์ให้โยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนได้รับทราบรับรู้เพื่อเป็นแนวทางแห่งการทำบุญในวันที่20 21 22 23ตุลา4วันด้วยกันคณะสงฆ์ทุราชนาจักรไทยจะมีการสอบนักธรรมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีนะพระผู้ดำเนินรายการเองในนามของคณะสงฆ์ก็ถือโอกาสนำข่าวการสอบธรรมสนามหลวงมาประชาสัมพันธ์ให้เราพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวงการสอบธรรมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีนั้นเนี่ยจะสอบในสนามสอบของแต่ละอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมี23อำเภอก็จะมี23หน่วยสอบสนามสอบคณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็สอบที่วัดกลางสนามสอบของคณะสงฆ์อำเภอเมืองก็สอบที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็เป็นสนามสอบที่เก่าแก่ว่างั้นเถอะนะตั้งแต่สมัยโบราณมาก็สอบที่วัดกลางมาโดยตลอดของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสอบบาลีก็สอบที่วัดกลางสอบบาลีนี้ก็จะมาสอบพร้อมกันทุกอำเภอก็มาสอบที่สนามเดียวก็คือที่วัดกลางแต่ยังไม่สอบตอนนี้ปีหน้าหลังปีใหม่แล้วอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์การสอบธรรมสนามหลวงแล้วก็ในช่วงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่ก็มีการจัดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบแต่ละอำเภอมีโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดาหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าหลวงพ่อทองสาผู้อำนวยการวิไลสงฆ์บุรีรัมย์มีนโยบายมอบหมายให้คณะสงฆ์ฝ่ายการศึกษาได้ให้คณะสงฆ์แต่ละอำเภอเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาของสงฆ์การศึกษาของสงฆ์นี่ก็คือการศึกษานักธรรมและก็บาลีให้ญาติโยมเข้าใจในส่วนนี้นะเรียนธรรมเรียนนักธรรมเรียนบาลีนี่คือการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยตรงเลยคณะสงฆ์แต่ละอำเภอก็ต้องจัดให้มีการศึกษานักธรรมศึกษาบาลีเพื่อให้พระสงฆ์องค์สามเณรได้เรียนหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกตามที่โบราณอาจารย์ท่านเคยส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงทำให้มีการจัดให้มีการศึกษาในแผนกธรรมแผนกบาลีเพราะว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยตรงคณะสงฆ์ก็ร่วมด้วยช่วยกันนั้นในระหว่างนี้แต่ละอำเภอก็จะมีโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวงก็ดูตามสื่อต่างๆก็มีหลายอำเภอยมนะคณะสงฆ์อำเภอเมืองนะเอาใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าองค์ผู้ดำเนินรายการนี้ก็สนองงานในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองด้วยแล้วก็ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดก็มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมพระสังฆาธิการทุกเดือนเดือนละ1ครั้งทุกวันที่25ของเดือนก็ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเวลาเข้าประชุมนโยบายของหลวงพ่อจังหวัดเนี่ยมีอะไรที่จะให้คณะสงฆ์เราได้ช่วยกันขับเคลื่อนก็จะผ่านการประชุมแล้วก็สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ก็สนองงานคณะสงฆ์เป็นอย่างดีก็ต้องขออนุโมทนากับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนองงานคณะสงฆ์แล้วก็เป็นธุระต่างๆในภาครัฐให้กับคณะสงฆ์ก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนั้นในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนี่ก็อบรมสนามอบรมธรรมก่อนสอบในแต่ละหน่วยไม่ได้รวมกันทั้งหมดนะเอาสำนักศาสนศึกษาเป็นหลักที่ดำเนินการอบรมไปแล้วก็คือสำนักศาสนศึกษาสแกซัมซึ่งจัดการอบรมมาตั้งแต่วันที่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะปัจจุบันนี้ก็ยังอบรมอยู่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเป็นวัดสำนักศาสนศึกษาตลาดสแกซัมและวันนี้ก็เปิดการอบรมนักธรรมก่อนสอบนักธรรมตรีที่สำนักศาสนศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดตลาดชัยแต่มาจัดการอบรมที่วัดหนองมะเขือตำบลสแกโพรงก็เป็นการจัดการอบรมก่อนสอบเป็นกลุ่มเป็นหน่วยเพราะคณะสงฆ์อำเภอเมืองเราเนี่ยมีวัดมีพระสงฆ์องค์เณรจำนวนมากแต่ถ้ารวมกันที่เดียวเนี่ย200กว่ารูปก็ถือว่าเยอะนะอันนี้ก็ชื่อว่าเพื่อสะดวกเพื่อประสิทธิภาพนะถ้ามากไปอาจจะประสิทธิภาพลดลงก็เอาพอประมาณนะแบ่งกันนะในส่วนของผู้ดำเนินรายการเองก็อยู่ในโซนของคณะสงฆ์ตำบลบ้านยางก็จะมีสำนักศาสนศึกษาวัดโพทองบ้านยางจะอบรมในวันที่15-16นะของเดือนนี้แหละนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้สำนักศาสนศึกษาใดที่มีการจัดการอบรมนักธรรมก็ไปร่วมอนุโมทนาไปร่วมทำการไปร่วมกิจกรรมในส่วนนั้นนะในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองก็แยกกันในแยกกันเป็นกลุ่มการจัดการอบรมมีที่ใดบ้างก็ถือโอกาสบอกญาติบอกโยมเพื่อญาติโยมที่กำลังฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้มีโอกาสไปสนับสนุนที่อบรมมาแล้วก็คือที่สแกซัมที่สำนักศาสนศึกษาวัดสแกซัมก็อบรม14วันตอนนี้ยังอบรมอยู่วันนี้ก็ที่วัดหนองมะเขืออบรม2วันวันที่5ที่6วันที่12 13เนี่ยที่สำนักศาสนศึกษาตำบลลมปุ๊กอยู่ที่วัดสแกพุทธวัดขาชันลง12แล้วก็13ตุลาคมเป็นการจัดการอบรมนักธรรมก่อนสอบ15 16
15 16นี่ก็เป็นสำนักศาสนศึกษาวัดสำโรงตำบลถลุงเหล็ก13 13 14เป็นสำนักศาสนศึกษาที่ของวัดศรีสำโรงวัดบัวบุญประชาสมังคีแต่จัดการอบรมที่วัดกรกขี้หนูนะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมที่ตำบลบ้านยางสำนักศาสนศึกษาโพทองบรรยางนี่ก็วันที่17-18ตุลาคมอันนี้ก็เป็นจัดการอบรมนักธรรมก่อนสอบของคณะสงฆ์อำเภอเมืองส่วนอำเภอต่างๆเขาก็จัดการอบรมเหมือนกันญาติโยมอยู่ใกล้สนามอบรมใดหน่วยอบรมใดก็ไปอุปถัมภ์อุปถัมภ์การจัดการอบรมนักธรรมก่อนสอบได้เป็นบุญเมื่อเช้าพระผู้ดำเนินรายการเองก็ไปร่วมในพิธีเปิดการอบรมของสำนักศาสนศึกษาวัดตลาดชัยที่จัดที่วัดหนองมะเขือตำบลชะแกพงประธานในพิธีก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอินทวนานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะได้มีเมตตาไปเป็นองค์ประธานเปิดการอบรมได้รับการถวายการต้อนรับจากคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตกิจโสพลเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตลาดชัยหลวงพ่อเที่ยงเรานี่แหละรองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ตำบลชะแกพงสองห้องเมืองฝางอบรมร่วมกันเพราะผู้ดำเนินรายการในนามกองงานเลขาก็จะไปส่งเสริมสนับสนุนทุกสำนักศาสนศึกษาตามลำดับไปที่อยู่ในตารางของการอบรมเรียกว่าไปให้กำลังใจนั้นพอเสร็จจากถนนมาก็เข้ารายการพุทธธรรมนำใจก็เอาธรรมะมาฝากญาติฝากโยมนั้นข่าวของคณะสงฆ์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญโยมนะแม้แต่ลูกหลานของญาติโยมก็ยังส่งเสริมให้มีการศึกษาเล่าเรียนเพราะมีความจำเป็นอย่างมากวัยต้นให้ศึกษาก่อนนะลูกหลานของญาติโยมอยู่ในวัยของการศึกษาก็ต้องเรียนช่วงนี้อาจจะปิดเทอมแรกอาจจะปิดเทอมแล้วโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วนะก็รอเปิดอีกนู่นปลายตุลานั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการศึกษาแต่ในส่วนของคณะสงฆ์เนี่ยญาติโยมคณะสงฆ์เนี่ยการจัดการศึกษาสงฆ์ก็คือในระดับนักธรรมตรีโทเอกส่วนในส่วนของสามัญก็มีเหมือนกันที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็มีเรียนม.1ถึงม.6นั่นเป็นการเรียนปริยัติสามัญวัดใดที่มีศักยภาพจัดให้มีการเรียนการสอนสามารถเปิดได้แต่ว่าในส่วนของเรียนนักธรรมต้องมีเรียนทุกสำนักทุกวัดพระสงฆ์องค์สมณเณรบวชมาก็ต้องบวชเรียนเขียนอ่านให้ได้รู้นะรู้โมรู้ธรรมะรู้พระธรรมพระวินัยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในวันข้างหน้าพระสงฆ์องค์เนียนที่บวชในปีนี้พรรษานี้ท่านอาจจะไม่ศึกแล้วก็อยู่ช่วยการสืบต่อยุทธศาสนาวันข้างหน้าเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องมีพื้นฐานจากนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยต้องมีส่วนสามัญก็เรียนตามกำลังที่ตนเองเรียนได้จะจบระดับไหนก็แล้วแต่ก็เป็นบุญแต่ในส่วนของการเรียนนักธรรมเนี่ยคือต้องจบนักธรรมชั้นเอกนะจึงจะดีถามว่ามีไหมที่ไม่จบก็มีหลวงตาหลวงพ่อท่านบวชตอนอายุมากก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องเรียนนั่นแหละถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้นะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเกิดในสังคมสงฆ์เราเนี่ยบวชมาถ้าไม่เรียนก็ผิดวินัยทำอะไรผิดวินัยก็ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียนะญาติโยมที่ติดตามข่าวคราวต่างๆที่มันเกิดเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็มีส่วนนะนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานั่นแหละดีแล้วนะหลวงพ่อผู้รู้ท่านก็กล่าวสอนอยู่ตลอดว่าบวชแล้วก็เรียนเขียนแล้วก็อ่านนะบวชเรียนเขียนอ่านเพื่อให้รู้นะรู้โมรู้พระธรรมพระวินัยรู้อะไรถูกอะไรผิดเว้นในสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามและทำตามในสิ่งที่พุทธเจ้าอนุญาตพระศาสนาของเราก็จะไม่เสื่อมจะไม่พระธรรมคำสอนก็จะ
จะเป็นประโยชน์ต่อเราเราจะไม่เสื่อมจากพระธรรมไม่เสื่อมจากพระศาสนาเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติตนได้ปฏิบัติตนดีก็เป็นการยังศรัทธาให้เกิดแก่ญาติแก่โยมญาติโยมก็สบายใจที่ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีข่าวต่างๆในทางเสื่อมเสียเพราะทุกวันนี้โลกโซเชียลเร็วข่าวก็แรงมีอะไรเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในทางลบเนี่ยโยมจะสนใจนะขอให้มีภาพข่าวพระปรากฏในข่าวเท่านั้นแหละเอาแล้วรู้ใครเป็นใครนะพากันรุมแล้วนะเลิกแล้วเลิกศรัทธาเลิกนับถือเลิกเข้าวัดเลิกตักบาตรอะไรประมาณนั้นน่ะเนี่ยทั้งที่ว่าก่อนที่จะมีข่าวคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้ทำบุญตักบาตรอะไรหรอกนะเพียงแต่ผสมโรงกับข่าวเท่านั้นแหละส่วนญาติโยมที่เข้าวัดทำบุญอย่างสม่ำเสมอโยมแยกแยะได้เพราะอะไรเพราะโยมมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาโยมจะเข้าใจว่าดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำมันก็อยู่ที่เราทำตัวนั้นกรรมใครก็กรรมของคนนั้นโยมจะเข้าใจในส่วนนี้คือศรัทธาที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเรื่องเกิดขึ้นโน้นในส่วนภาคกลางเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นจากทางโน้นนะมาเมารวมทางอีสานเรามันเคยถูกไหมล่ะมันไม่ถูกโยมนะทางโน้นก็ทำผิดทางเราพลอยอดข้าวไปด้วยมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพระนั้นเราชาวพุทธเราก็ต้องแยกแยะนะพระดีมีข้อวัดปฏิบัติดีมีมากมายหลวงพ่อหลวงตาท่านมีศีลมีธรรมะกราบไหว้ได้นะเราก็ทำบุญกับท่านได้บุญได้กุศลนะเราอาจจะไม่ได้ไปแสวงหาเกจิอาจารย์ชื่อดังอรหันต์ที่ไหนเอาพระใกล้ๆบ้านเรานี่แหละได้รู้ได้เห็นอย่างสม่ำเสมอรู้ว่าองค์ไหนเป็นอย่างไรเราก็ทำบุญได้แบบสบายใจไม่ต้องไปสงสัยนะเหมือนกับญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละอยู่ใกล้วัดวารามใดเราก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์สมณเณรวัดวารามนั้นนะเพราะผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นสื่อกลางนะได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมก็ดีใจที่ญาติโยมมีศรัทธานิมนต์ไปฉลองศรัทธาตามงานบุญก็ถือว่าเราส่งเสริมการเผยแผ่นะเมื่อวานก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่14นะตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองงานบุญของคุณอุทัยเบญจมาศนะโยมทางหนองกระทุ่มนี่ก็ฟังคติธรรมฟังธรรมะอย่างสม่ำเสมอมีงานบุญก็นิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปเทศอยู่เรื่อยๆนะก็เป็นบุญเป็นกุศลวันที่6พฤศจิกายนจะไปโปรดญาติโยมที่บ้านบุลาวหมู่ที่25ตำบลสะแก่โพรงเป็นงานบุญกฐินก็รับนิมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนนี่ก็เป็นวันทอดกฐินของวัดกลางด้วยช่วงเช้าช่วงเช้าก็ทอดกฐินพระราชทานช่วงบ่ายก็ไปฉลองศรัทธาญาติโยมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบวชเรียนเขียนอ่านก็สำคัญมีลูกมีหลานพาบวชศึกษาให้บวชศึกษาเล่าเรียนถ้าศึกออกไปก็เป็นทิศที่มีความรู้วิธีการในการปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่บวช7วัน15วันไม่ได้เรียนศึกไปก็ไปแบบเดิมนี่ก็ไม่ดีส่วนคนเขาดีมาบวชวัน2วัน7 8วันเขาก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรถือว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกผู้ชายจะบวชได้กี่วันก็ดีแล้วกลับไปเป็นญาติเป็นโยมก็ดูแลพ่อแม่รับผิดชอบครอบครัวไปช่วยงานสังคมไปอันนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าประเภทติดเหล้าเมายาบวชเพื่อเลิกเหล้าเลิกยานี่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยต้องเข้มแข็งนะเพราะอะไรเพราะว่ามันดื่มมานานเนี่ยบวชที่อยากจะบวชก็บวชมันก็ต้องทรมานหน่อยหักดิบก็ว่ากันไปแต่ต้องอยู่ที่ใจด้วยนะถ้าละลดเลิกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บวชก็ทรมานแล้วก็ศีลก็วิบัติด้วยโลกติเตียนนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการบวชมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพอเรียนแล้วรู้ธรรมะแล้วก็นำธรรมะเผยแผ่โยมทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจนะให้ญาติโยมได้นำเอาหลักคำสอนเรียกว่าพระสงฆ์ท่านศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนแล้วก็นำธรรมะเผยแผ่ให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันเหมือนกับญาติโยมที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนเนี่ยใกล้ที่จะถึงวันศาสตร์ใหญ่แล้ววันพระ
ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันสัตว์ใหญ่แต่ก่อนถึงวันสัตว์ใหญ่ก็เป็นประเพณีแสนโดนตาญาติโยมที่เป็นชาวพุทธที่พูดภาษาถิ่นเยฟซาเขมรเองเป็นประเพณีแสนโดนตาโยมสอสระเยิงก็แสนโดนตาก็จีประเพณีปฏิบัตินะทำไปทำแล้วเกิดความสุขกายสบายใจประเพณีแสนโดนตาก็ชื่อว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมนะก็คือพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษบรรพบุรุษของใครก็บรรพบุรุษของเรานี่แหละอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยก็จะมีประเพณีแสนโดนตาซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีแสดงเพื่อความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยนั้นเมื่อถึงประเพณีแสนโดนตาเนี่ยโยมก็อย่าลืมนะโยมนะขมแสสระแองนะขมแบุรีรัมย์สเรนซีสเกตนะมีประเพณีแสนโดนตาองค์เทศนี่ก็พูดขมแชัดเจนภาษาถิ่นก็ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็ร่วมกิจกรรมแสนโดนตามาเป็นประจำนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพาลูกพาหลานสนุกสนานมากอยู่ประเพณีแสนโดนตาสมัยก่อนนะนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปร่วมแล้วเพราะอยู่ในสถานภาพของการเป็นพระก็รู้อยู่ว่าก็ยังทำอยู่ยังเส้นแสนโดนตาอยู่นะก็ดีและที่ญาติโยมช่วยกันสืบต่อสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทำบุญแล้วก็แผ่บุญด้วยแผ่บุญให้ใครในส่วนนี้โยมก็ผู้ที่ตายนั่นแหละผู้ที่ตายแล้วไปเป็นอะไรถ้าหากว่ายังไม่ไปผุดไปเกิดเป็นเทวดายังไม่ตกนรกหรือยังไม่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่กินบุญก็คือปรัตตูปชีวะเปรตนะคำว่าปรัตตูปชีวะกะเปรตเนี่ยคือเป็นเปรตประเภทเดียวโยมในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยที่สามารถรับส่วนบุญจากญาติของตนเองได้นะที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติที่อุทิศจากโลกมนุษย์เนี่ยคือโลกเราเนี่ยอุทิศไปให้ได้นอกนั้นเปรตนอกนั้นไม่ได้เปรตมีหลายจำพวกโยมแต่ที่รับบุญได้ก็คือจำพวกเดียวปรัตตูปชีวกะเปรตเหมือนเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเรียกว่าเป็นเปรตผู้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งของด้วยบุญที่ผู้อื่นมอบให้ผู้อื่นคือใครก็คือญาติของตนเนี่ยลักษณะของกรรมของผู้ที่ไปเกิดเป็นปรัตตูปชีวกะเปรตเนี่ยทำยังไงทำบาปอะไรจึงได้ไปเป็นเปรตจำพวกนี้เปรตบางจำพวกนี่กินบาปโยมกินสิ่งสกปรกอย่างเช่นเปรตบางตนเนี่ยกินเลือดกินเนื้อตัวเองกินหนองในตัวเองเนี่ยเอานิ้วมือเล็บยาวๆควักใส่ควักพุงกินอย่างอร่อยกินจนหมดอ่ะหมดแล้วก็ตายแล้วเกิดอีกจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนั่นเรียกว่าเปรตกินตัวเองกินไส้กินพุงตัวเองกินบาปกินกรรมบางตนก็กินแกลบเพลิงบางตนก็กินน้ำในกระทะทองแดงเนี่ยเปรตบางตนแล้วแต่บาปกรรมของแต่ละบุคคลไปบางเปรตบางตนก็ปีนต้นงิ้วต้นงิ้วของเปรตแต่ละตนเนี่ยโยมมันมีอยู่นะโยมอย่าไปคิดว่าโอ้ยคนเขาไปก่อนเยอะแยะเขาคงจะตัดทิ้งไปแล้วนะอย่าไปคิดอย่างนั้นบางคนก็คิดแบบงั้นน่ะปลอบใจตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้นน้ำงิ้วของแต่ละน้ำเนี่ยมันเป็นเฉพาะตนโยมที่ว่าบาปใครบาปมันต้นของใครก็ต้นของคนนั้นไม่ใช่ว่าเขาปีนเขาตัดทิ้งหมดแล้วเราปลอดภัยถ้าผิดศีลข้อ3ไม่ใช่ของใครของคนนั้นไปเจอกันอยู่ที่น้ำที่ต้นงิ้วที่มีน้ำอันคมเป็นเหล็กแหลมนะโอ้นึกสภาพดูแล้วเราโดนเข็มโดนคุณหมอเช็คว่าตรวจเลือดเจาะเลือดนิดเดียวยังเจ็บเนี่ยแล้วนับภาษาไรสัตว์นรกไปเจอพวกน้ำงิ้วที่ทำด้วยเหล็กแหลมแล้วก็มีไฟติดอยู่ในปลายเหล็กแหลม
ตลอดเลยเวลาโดนนี่มันก็จะไหม้เลยเนี่ยนี่เหมาะสำหรับคนที่ผิดศีลข้อที่3ไปพากันไปปีนต้นงิ้วนะคู่ชู้สู่ชายทำผิดศีลข้อที่3ฝ่ายชายก็ปีนขึ้นไปก่อนไปอยู่ที่คาคบและฝ่ายหญิงก็ถูกนายนิรบาลไล่ต้อนเข้าไปเอาเหล็กแหลมทิ่มก้นให้ปีนขึ้นไปจับกันฝ่ายชายก็รีบขวักมือให้ฝ่ายหญิงขึ้นไปจะได้ปลอดภัยพอมือแตะกันเท่านั้นจะมีกาปากเหล็กมาโฉบเฉี่ยวเอาไปกินเนี่ยมันขนาดนั้นนะโยมนะในเรื่องของวิบากกรรมของคนที่ทำผิดศีลแต่ละข้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนั้นมันไม่เห็นผลในชาตินี้แต่ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมในภพภูมิต่อไปแต่บางบาปบางกรรมมันก็เห็นผลในชาตินี้นั้นคำว่าปรสุตูปชีวกับเปรตนั้นหมายถึงเปรตจำพวกที่กินบุญที่ญาติพี่น้องบองโอนทำบุญอุทิศไปให้นะญาติของใครก็ญาติของคนนั้นนะโยมนะวันศาสตร์ใหญ่ที่จะมีเนี่ยอย่าลืมพาลูกพาหลานเข้าวัดทำบุญแผ่บุญให้กับบรรพบุรุษอย่าให้ดวงวิญญาณของเปรตญาติว้าเวหรือว่าผิดหวังเห็นแต่ญาติของคนอื่นเขาไปทำบุญเขาไปวัดไปวากันญาติของตนไม่ได้สนใจในส่วนนี้ก็เรียกว่าละเลยหน้าที่นะโบราณเขาบอกว่าจะถูกบรรพบุรุษสาปแช่งไม่ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะไม่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนั้นคนโบราณก็สอนไว้ก็มีเหตุมีผลเปรตจำพวกนี้ญาติโยมคือเปรตผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นมอบให้ก็คือบุญกุศลลักษณะกรรมของเปรตจำพวกนี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพียงแต่ว่าในอดีตชาติเคยทำบุญให้ทานไว้บ้างทำบุญเหมือนกันแต่มีความตรณีที่เหนียวมีความตรณีที่เหนียวครอบงำหรือทำบุญเจือด้วยบาปเรียกว่าทำบุญแลกบาปทำบุญไม่บริสุทธิ์ใจเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเปรตประเภทนี้ซึ่งรอคอยความช่วยเหลือจากญาติของตนเองนั้นจึงอยากจะฝากญาติฝากโยมว่าการทำบุญอุทิศแผ่บุญให้กับเปรตชนนั้นเนี่ยใช่ว่าจะพึงมีแต่ในยุคเราสมัยเราก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะมีใครเป็นตัวอย่างก็คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยซึ่งพระผู้ดำเนินรายการก็เคยนำมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่เนืองๆเพื่อให้ญาติโยมได้จำได้แล้วก็เข้าใจว่ามันก็มีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญอุทิศถ้าไม่มีที่มาที่ไปบางทีญาติโยมก็สงสัยว่ามันจริงไหมล่ะพระเอาอะไรมาเทศเอาอะไรมาพูดอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องมีหลักอ้างโยมหลักอ้างให้ญาติโยมเนี่ยได้เกิดความเข้าใจนะซึ่งในส่วนของญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยทุกทรมานไม่ไปผุดไปเกิดรอญาติของตนเองรอญาติเกิดมาแล้วก็แผ่บุญไปให้นะรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีญาติคนไหนทำบุญไปให้เลยเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครเคยมีญาติประเภทไหนญาติแต่ชาติปางไหนไม่มีใครรู้เพราะมันคนละภพละภูมินะซึ่งตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยพิจารณาถึงตรงนี้จะเข้าใจว่าคนที่ล่วงลับไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีบุญนะไม่มีบุญนำไปเกิดเขายังจะต้องรอญาติรอโยมของตนเองนะรอญาติรอโยมของตนเองทำบุญอุทิศไปให้แล้วเราท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้ววันศาสตร์ใหญ่วันส่งตายายนี่ก็จะลืมไปทำบุญแผ่บุญไปเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทุกทรมานมาเป็นเวลานับพันปีเนื่องจากไม่มีใครทำบุญไปให้พอพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่พระถวายดินถวายที่ถวายสวนไม้ไผ่เพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนาได้อานิสงส์มากบรรดาเปรตญาติเหล่านั้นก็หวังว่าจะได้บุญคราวนี้แหละแต่ที่ไหนได้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้กรวดน้ำไปให้
พราะไม่รู้ว่าเคยมีญาติในภพชาติปางไหนพอตกดึกบรรดาผีเปรตก็ไปเข้าฝันพระเจ้าพิมพิสารพอเข้าฝันพระเจ้าพิมพิสารก็เราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ดวงวิญญาณของเปรตเหล่านั้นน่ะที่ทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานับพันปีเขาจะไปยิ้มแย้มแจ่มใสให้ญาติก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องแสดงกับกิริยาที่เหมือนกับโกรธกันนี่แหละหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวตาก็ถลนออกมาบางทีก็ผมก็ร่องกระเร่งไปปรากฏให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็สะดุ้งตื่นจากบนทมก็ทูลตรัสถามพระมเหสีว่าเธอฝันอย่างฉันไหมก็ตอบว่าเหมือนกันก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมทำบุญขนาดนี้แล้วทำไมฝันไม่ดีเลยปกติคนทำบุญให้ทานปกติคนที่ถวายดินถวายที่ถวายทางแด่พระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์มากแต่ทำไมฝันไม่ดีเลยรุ่งเช้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้จึงตรัสว่าโอ้มหาบพิตรที่สุบินนิมิตเมื่อคืนนั้นเนี่ยไม่มีเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นหรอกเพียงแต่ว่าเปรตญาติของมหาบพิตรเองที่เคยเป็นญาติกันแต่พบชาติหลายพันปีพันกว่าปีมาแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดพอรู้ว่ามหาบพิตรสร้างบุญใหญ่ก็มาขอรับส่วนบุญแต่ไม่มีการแผ่บุญไปให้เขาเลยผิดหวังต้องไปทวงเอานั้นไม่มีเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นหรอกเพียงแต่ว่าเปรตเหล่านั้นมาทวงเอาบุญบ้านเราก็เรียกว่าผีหลอกนั่นแหละญาติของใครก็เขาก็จะไปหาญาตินั้นนั่นแหละนะผีอื่นๆเขาไม่ได้สามารถหลอกบุคคลอื่นได้ต้องญาติของตัวเองนะเมื่อก็ญาติโยมไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ถ้าถูกผีหลอกอะไรต่างๆเนี่ยก็จงเข้าใจว่าไม่ใช่ผีอื่นผีญาติของเรานั่นแหละอาจจะเป็นผิดผีบ้างหรืออาจจะมาทวงเอาส่วนบุญบ้างเนี่ยพระผู้ดำเนินรายการเองอยู่กับวัดในกำแพงโบสถ์กำแพงวัดก็มีกระดูกเยอะแยะเลยก็ไม่เห็นมีผีตนไหนมาหลอกถ้าหากว่าผีที่ยังอยู่ในกระดูกที่อยู่ตามกำแพงถ้าเกิดเขายังไม่ไปผุดไปเกิดยังมีวิญญาณตกค้างอยู่ก็คงจะไปทวงเอาจากญาติของเขาเพราะคนเรานั้นเนี่ยมีความผูกพันกันในฐานะ5อย่างกับคนที่ตายไปแล้วไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งอัตถสีเมฐานะในฐานะที่เคยให้อะไรกันอากาสิเมในฐานะที่เคยกระทำความดีร่วมกันญาติในฐานะของความเป็นญาติมิตรในฐานะของความเป็นมิตรเป็นสหายเป็นมิตรแล้วก็สขายะในฐานะของความเป็นสหายเนี่ยไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งคนไม่เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันไม่เคยเกี่ยวข้องกันมันไม่มีหรอกญาติโยมมันมีเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้เท่านั้นเองนั้นผู้ที่ล่วงลับไปเมื่อเขายังไม่ไปผุดไปเกิดเขาก็ต้องนึกถึงญาติของตนเองก่อนญาติของเขาเหตุนี้แหละจึงนำเอาเรื่องเหล่านี้มาสาธยายให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันในวันจันทร์นี้เพราะว่าในวันพระที่จะมีขึ้นเนี่ยเป็นวันศาสตร์ใหญ่ก่อนถึงวันศาสตร์ใหญ่ก็จะมีไงแสนดวงตาวันที่ญาติโยมขมแสระสระแองนะสเรนศรีสะเกษบุรีรัมย์ที่พูดภาษาเขมรถิ่นภาษาถิ่นแสนดวงตาก็ทำตามประเพณีปฏิบัติในหลายๆหน่วยงานบางทีภาครัฐเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแสนดุลตาเหมือนกับการถวายสลักพัดที่วัดกลางเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาก็มีญาติมีโยมไปร่วมกันเป็นจำนวนมากนะก็ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนานั้นประเพณีแสนดุลตาก็เช็คเช่นเดียวกันนะถิ่นใดที่เขาเคยจัดก็จัดทุกปีนะโยมนะไม่จัดใหญ่ก็จัดปานกลางไม่จัดปานกลางก็จัดระดับครอบครัวให้มีประเพณีอย่างนี้คงอยู่ต่อไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีความเชื่อในส่วนนี้ว่าถ้าเราไม่ทำบุญแล้วพ่อแม่พี่น้องบองปู่โอนแสนทรายที่ล่วงลับไปเนี่ยเขาจะได้อะไรกินถ้าเราไม่ทำบุญแผ่บุญไปให้นี่จึงมีประเพณีแสนดุลตาประเพณีทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปโดยยึดเอา
โดยถือเอาเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารมาเป็นแนวทางเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้รับการแนะนำจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำบุญเป็นมัฏฐกภัตตั้งกองบุญที่มหาราชวังและนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉลองศรัทธาแล้วก็กรวดน้ำให้ปรากฏว่าได้โยมเปรตเหล่านั้นน่ะอิ่มบุญเลยในคืนที่สองมาเข้าฝันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอิบในบุญไม่หน้าซีดเซียวเหมือนคราวก่อนแล้วนี่เห็นเนี่ยพอได้บุญเช่นนั้นก็ดีอกดีใจไปเข้าฝันอีกแต่ยังไม่มีเสื้อผ้าพรใส่ไปแบบเปลือยกายพุทธเจ้าแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญทอดผ้าบังสุกุลให้ทำบุญเหมือนเดิมทอดผ้าบังสุกุลพระท่านก็พิจารณาชักผ้าบังสุกุลแล้วก็กรวดน้ำแผ่บุญไปให้เขาก็ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สำเร็จด้วยบุญงดงามแล้วก็ให้พรพระเจ้าพิมพิสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองในราชสมบัติและเปรตเหล่านั้นก็ไปเกิดตามกำลังบุญเนี่ยทุกทรมานมาพันปีนะกว่าจะได้ไปผุดไปเกิดก็ต้องรอจนพระพุทธเจ้าของเราเสด็จอุบัติขึ้นมาองค์ปัจจุบันเนี่ยสมณะโคดมเรา

รับไปคือเปตะปรัตตุปชีวกับเปรตทีนี้มีคำอยู่คำหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้โยมญาติทั้งหลายได้นำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะอาจจะอธิบายไม่ละเอียดแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมานานเกี่ยวคำว่าสัมภเวสีเนี่ยก็สอดคล้องกันกับในการทำบุญเดือน10นะประเพณีวันศาสตร์น้อยวันศาสตร์ใหญ่วันศาสตร์น้อยเนี่ยเป็นการทำบุญรับตายายเพราะเราเชื่อว่าเรามีความเชื่อในส่วนที่ว่าพญายมปล่อยวิญญาณของเปรตทั้งหลายมาคอยรับส่วนบุญจากญาติจากโยมที่อยู่ในโลกมนุษย์และในระหว่าง15วันเนี่ยเขาก็ยังวนเวียนอยู่รอรับส่วนบุญจากญาติจากโยมบางทีบางคนก็ฝันเห็นญาติของตนที่ตายจากกันไปนานแล้วบางคนก็ฝันเห็นคนที่รู้จักเนี่ยนั้นท่านในลักษณะอย่างนี้ทำบุญแผ่บุญให้เขานะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานในอัตภาพของเปรตนะส่วนคำว่าสัมภเวสีเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาตลอดเลยเพราะเราเข้าวัดเราเข้าทำบุญไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆเราก็จะได้ยินโฆษกได้ยินพระท่านเทศให้ทำบุญแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่บุญให้กับสัมภเวสีและเพิ่มเติมคำว่าผีเร่ร่อนด้วยเนี่ยตรงนี้แหละโยมสัปดาห์นี้วันจันทร์นี้ก็จะประมาณนี้แหละโยมธรรมวิชาการก็เทศมาตลอดให้ญาติโยมได้ฟังมาตลอดทุกวันจันทร์นั่นแหละแต่วันจันทร์นี้เอาลักษณะอย่างนี้ก่อนญาติโยมจะได้หายสงสัยในเรื่องของการทำบุญอุทิศแผ่บุญไปให้เปตชนว่าเขาจะได้รับไม่อะไรต่างเหล่านี้นะเพราะเราก็เข้าใจในเรื่องของการทำบุญอยู่แล้วและในระหว่างนี้จนกว่าจะออกพรรษาโยมก็เน้นไปในเรื่องของการทำบุญนะสงสัยอย่างไรก็สอบถามมาบอกกล่าวกันมาถ้าตอบได้ก็จะเฉลยถ้ายังตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลวันจันทร์หน้าก็จะนำมาบอกญาติบอกโยมว่าโยมสงสัยเรื่องนี้นะนั้นตัวเนี้ยคำว่าสัมภเวสีนะญาติโยมตามความเชื่อดั้งเดิมตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทสัมภเวสีเนี่ยคือสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดคือผู้ที่ยังต้องไปเกิดอีกนี่เขาเรียกว่าสัมภเวสีเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันตามนี้แหละหมายถึงว่าผู้ที่ยังจะต้องแสวงหาที่เกิดใหม่นะแต่เราเข้าใจในสมัยเดิมเราเข้าใจมาแต่เดิมว่าสัมภเวสีก็คือผีระยาดหรือผีเร่ร่อนประมาณนั้นนะเราเข้าใจกันมานานปัจจุบันนี้ก็ยังจะเข้าใจอยู่นะแต่วันนี้ก็จะให้ญาติโยมได้เข้าใจเป็นสองนัยยะกันแล้วกันแต่ก่อนมาเนี่ยแต่เดิมมาผู้ดำเนินรายการนี้ก็พูดเหมือนกันนั่นแหละเวลาประชาสัมพันธ์งานวัดงานวาเวลาเชิญชวนญาติโยมทำบุญแผ่บุญก็ให้กับสัมภเวสีผีเร่ร่อนผีระยาดก็จะพูดประมาณนี้แต่พอได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็พึงจึงรู้ว่าโอ้เราก็พูดไม่ถูกทั้งหมดพูดถูกแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็คือตามความเชื่อที่โบราณโบราณคนเฒ่าคนแก่อบรมสั่งสอนมาหรือพูดตามกันน่ะเนี่ยไม่ได้ค้นหาข้อมูลที่มาที่ไปพอได้ยินคำว่าสัมภเวสีผีเร่ร่อนก็พูดตามเพราะว่าคนแต่ก่อนพูดเราก็พูดตามเดินตามผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ผิดอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ถูกอยู่นะแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนั้นที่อยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับคำว่าสัมภเวสีก็คือผู้ที่ยังจะต้องแสวงหาที่เกิดอีกหมายถึงใครก็หมายถึงญาติโยมที่กำลังฟังเทศอยู่นี่แหละแล้วก็องค์แสดงธรรมนี่แหละทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็คืออย่างเช่นคนที่ตายเนี่ยพอตายแล้วก็เป็นเปรตนะโยมนะทำไมจึงว่าเป็นเปรตก็คือตราบใดที่เรายังมีโลภโกรธหลงตายแล้วเป็นเปตะเปตะคือผู้ตายเปตะคือเปรตนี่แหละแต่ไม่ใช่เปรตที่ทุกข์ทรมานไม่ใช่เปรตที่กินบาปกินของสกปรกไม่ใช่แต่เป็น

เปรตที่จะต้องไปหาที่เกิดนะไปหาที่เกิดคือกลายจากอัตภาพก็กลายจากคือเปลี่ยนอัตภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยพอตายแล้วก็เป็นเปตะก็คือผู้ตายเปตะคือผู้ตายก็คือเปรตนี่แหละแล้วผู้ตายนี่ต้องไปแสวงหาที่เกิดใหม่ตามกำลังบุญที่ตนเองได้สร้างสมมาหรือไม่มีบุญก็ไป

พระเสขบุคคลก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีที่ยังต้องแสวงหาพบใหม่ยังไม่หมดกิเลสนะไม่เฉพาะแต่มนุษย์เราหมายถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีที่ยังต้องแสวงหาพบใหม่เกิดอีกซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่หมดกิเลสนะที่ไม่ต้องไปเกิดอีกก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยผู้เกิดเสร็จแล้วไม่แสวงหาพบใหม่อีกนั้นเป็นนั้นว่าผู้ที่จะต้องไปเป็นสัมภเวสีก็คือผู้ที่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงก็คือเราท่านทั้งหลายนี่คือความเข้าใจหรือว่าตามหลักอภิธรรมส่วนตามความเข้าใจของชาวบ้านเราเขาเข้าใจว่าวิญญาณที่ตายแล้วเนี่ยคนที่ตายแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเกิดยังล่องลอยรอการเกิดก็หมายถึงปรัตตุปชีวกับเปรตที่ได้กล่าวไปรอญาติทำบุญอุทิศให้ปุพพะเปตพรีนั้นโยมญาติทั้งหลายพอได้ฟังถึงตรงนี้ก็มาตรงที่คำว่ามาตรงกับคำว่าปุพพะเปตพรีเนี่ยปุพพะเปตพรีก็คือการทำบุญการทำบุญแล้วอุทิศให้กับผู้ที่ตายทำบุญทุกครั้งถ้าต้องการแผ่บุญให้กับผู้ตายเราก็อย่าลืมกรวดน้ำอธิษฐานแม้ไม่อุทิศก็กรวดน้ำได้ไม่เป็นไรอย่างองค์เวสสันดรเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานให้สำเร็จมรรคผลโพธิญาณก็กรวดน้ำเหมือนกันหลังน้ำสิโนทกเหมือนกันให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานให้น้ำเป็นสักขีพยานด้วยการตั้งสัจจะในการแผ่บุญในการสัจจะอธิษฐานแต่การที่เราทำบุญให้กับเปตชนนี่ก็กรวดน้ำก็ดีแล้วนะเวลาพระยถาก็อย่าลืมอิทังโนยตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยเนี่ยแผ่บุญเป็นภาษาบาลีก็ได้ถ้าจำภาษาบาลีไม่ได้ก็พูดตามภาษาบ้านเรานะเรียกชื่อนามสกุลพ่อแม่ปู่ย่าตายายมารับส่วนบุญภาษาไทยก็ว่าไปภาษาอีสานภาษาเขมรก็ว่ากันไปเอาละญาติโยมสาธุชนเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วนะสงสัยอย่างไรข้อมูลต่างๆก็เดี๋ยวจะนำมา อธิบายในวันจันทร์หน้าก็แล้วกันวันจันทร์นี้เวลาหมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา

0: สาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
2: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
3: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
4: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพ ร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
6: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพพิทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
5: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพ าพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขิรินทร์รวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
9: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
10: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: ช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
11: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
14: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
13: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
15: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
13: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษ ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
16: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
17: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง 96.31 ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
13: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
18: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสารพมมารายงาน
13: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
19: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
5: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี 2569 เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
20: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติพ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
3: ครับผมก็แรกผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานักวิ่งแล้วครับแล้วก็กลับมาในฐานะในย่ายเวทีของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่มาวันนี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นวันที่ที่ใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวของประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจก็คือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับเราก็อยากจะเอาทีมไทยไปยืนอยู่ครับในระดับโลกให้ได
2: ้ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมาย1ในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียพาณิชย์คาดมากรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งแต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด Eที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้
4: เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระ

าพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับเพื่อนผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ต้อนรับกันช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยังครับพี่พ
0: ัชยังเลย
1: ฝนยังไม่จบ
0: ฝนยังไม่จบ
1: หนาวฤดูหนาวแล้วว่ากันว่าวันนี้จนถึงวันที่9จะมีฝนด้วยซ้ำ
0: หนักเลยค่ะ
1: นะครับรายงานกันมาได้ท่านผู้ฟังที่อยากจะเล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศหรือจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านก็รายงานกันมาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี
0: ้
1: อาจารย์เนตดาวก็จะเป็นแขกประจำสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเราในวันจันทร์วันนี้ครับคุณสายชนนิสังช่วยควบคุมเสียงกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์ครับและทีมนิวมีเดียวันนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้นี่ใครไม่อยากได้ยินเสียงเราอย่างเดียวไปฟังไปดูภาพดูหน้าจอไม่ได้ให้ดูพวกเรานะครับให้ดูฉากหลังเพราะวันนี้เนี่ยพี่พัฒน
0: ์พาไปเที่ยวไหน
1: ทะเลบัวแดงเลยวันนี้
0: วันนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็มาดูบรรยากาศของทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับ
0: จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมงานสำคัญในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะ
1: ที่
0: จะม
1: ีการเริ่มต้นเดือนเลย
0: งานสำคัญ
1: งานอะไรฮะ
0: งานอะไรเอ่ยคือส่วนโลกค่ะ
1: เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเชียงใหม่พี่พัดเคยไปยิ่งใหญ่มากรอบนี้อุดรธานีนะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงานที่จะแสดงความงดงามนะครับของดอกไม้นานาพันธ
0: ุ์
1: นะของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมการกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนจะเปิดงานสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่าย20ตุลาคมนี้นะครับที่ 7-Eleven ที่ร้านสะดวกซื้อขออภัยครับที่ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็จำหน่ายบัตร199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับคนอุดรธานีเนี่ยซื้อครั้งเดียวเข้าชมได้134วันเลยโอ้โหมีกัน4เดือนกว่าเลยนะครับ4เดือนครึ่งเลยนะครับกลุ่มซื้อเป็นจำนวนมากราคาบัตรเข้าชมจะถูกลงซื้อรวมกันเป็นกลุ่มครับ50คนราคาบัตรละ150บาทกลุ่ม100คนบัตรละ120โอ้เรียกว่าราคาบัตรนี่เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตระการตาที่เอามาอวดโฉมกันมาจากทั่วโลกเลยนะที่พักงานนี
0: ้
1: นะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดกับในการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกยกโดย CNN ให้เป็น1ใน5ของทะเลสาบที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ทะเลบัวแดงจะกลายเป็นไฮไลท์ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอันดับต้นๆของอุดรธานีที่เห็นในภาพนะครับภาพที่มีแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับแล่นเรือชมขอบฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอสว่างรำไรรอบกายก็จะเป็นบัวสีสดละลานตาไปหมดอากาศสบายๆแดดไม่ร้อนนะครับที่นี่จะถือได้ว่าถึงจุดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือประมาณเดือนธันวาคมอากาศกำลังเย็นสบายถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเที่ยวงานพืชสวนโลกกันแล้วก็แวะไปที่นี่พอดีเลยนะครับพี่พันธ
0: ์ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะมีงานกิจกรรมสำคัญแต่ก่อนจะถึงงานวันที่พืชสวนโลกที่อุดรธานีนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับงานของ IMFการประชุม IMF นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็มีการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12ถึง18ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นงานอีกสำคัญอีกงานนึงที่ไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเวลานี้เนี่ยเป็นอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแผนสำรองต่างๆในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์แล้วก็โรคระบาดด้วยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จากหลายๆหน่วยงานและตลอดช่วงของการประชุมนะคะตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยปฏิบัติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ประจำแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะก็ได้ บอกว่ามีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆนะคะโดยทดสอบระบบการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมเตรียมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้รับในระบบอย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เป็นแผนเท่านั้นแต่ว่ามีการซักซ้อมกันด้วยม
1: ี
0: แผนสำรองด้วยแล้วก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความเรียบร้อยในช่วงของการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ว่ากันว่าถึงขนาดที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐนั้น work from home เพื่อการนี้หรือเปล่าพี่ป
0: าค่ะใช่มีวันหยุดราชการด้วยวันที่16ตุลาคม
1: เพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัวอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาร่วมงานจากทั่วโลกจำนวนเป็นหลายพันคนถ้าไม่หมื่นคนน
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยคือได้เห็นเลยว่าการพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญสำคัญระดับโลกนั้นเขาเลือกไทยที่จะเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะหล
0: ัง
1: จาก2534ที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเก่านะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็น1ใน3ประเทศในโลกเท่านั้นที่อเมริกาไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่2ก็ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองของสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ค่ะมีเรื่องนึงที่จะเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศ
1: ครับช่วงนี้ก็อาจจะแปรปรวนหน่อยนะครับต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักบางพื้นที่นะครับ6ตุลาคม
0: วันพรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีแนวโน้มฝนลดลงส่วนจะตกมากที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่2จังหวัดนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักไม่ถึงกับมากนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับและสตูลเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็บอกแบบนี้ดีกว่านะครับถือได้ว่าครอบคลุมจังหวัดนี้แทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันก่อนที่วันที่7ตุลาคมคือวันมะรืนนี้ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับก็เหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่รายชื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนอาจจะตกหนักเป็นจุดๆเกิดลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะครับเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าฝนรอบนี้จะไม่แช่นะครับพี่พัดแช่ทีนึงนี้โอ้โหน้ำหลากขึ้นมาเลยกรุงเทพในใจกลางเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนน้ำขังอยู่ในพื้นที่อยู่น้ำยังไม่ลด
1: ยังไม่ลดก็มีนะ
0: แล้วก็ลุ้นว่าฝนอย่าตกเพิ่มอย่าตกเพิ่ม
1: ครับโอ้นะครับมันก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวจะคุยกันกับเราดูแลสุขภาพกันด้วยแพทย์แผนไทยพร้อมเปิดสายนะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์อัปเดตคำตอบหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการตอบจดหมายกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
0: อาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: กลัวอาจารย์ป่วย
1: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะฝนตกอยู่ฟ้าร้อนดัง
0: ค่ะ
2: แถบนี้แถบบางนาฝนตกค่ะ
1: ครับ
2: ก็ภาวนาเหมือนกันค่ะยาค่ะอย่าท่ว
0: ม
1: แต่ก็คลินิกเปิดให้บริการ
0: คลินิกท่วมไหมคะอาจารย
2: ์ก็คลินิกอยู่ใกล้คลองค่ะคราวก่อนก็ประมาณคืบหนึ่งที่จะพ้นขึ้นมาตอนนี้ลงไปแล้วแต่ฝนตกใหม่ก็ยังกำลังพยายามอยู่ค่ะว่าจะขนย้าย OPD หรือยายังไงก็เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: อ๋อเตรียมพร้อมไว้ก่อน
2: หวังว่าจะไม่ท่วมค่ะยังเปิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังนัดคนไข้อยู่ก็ยังต้องเปิดอยู
0: ่
2: แถบเพชรเกษมก็ไม่ค่อยมีท่วมนะคะแถบเพชรเกษมไม่ค่อยมีท่วมค่
0: ะ
2: จะไปหนักเอาตรงทางนครปฐมอะไรพวกอย่างทางนู้นมากกว่า
0: ค่ะก็คอยลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบกับการให้บริการหรือเปล่านะคะแต่คลินิกเปิดไหมคะพรุ่งนี
2: ้เปิดค่ะเปิดค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ช่วงนี้มีสมุนไพรค่ะส่งมาน้อยค่ะเพราะว่าบางคนก็จดหมายมาอย่างเดียวเลยบอกว่าที่ตากไว้มันขึ้นราก็ยังส่งจดหมายมาบอกนะคะก็ต้องขอบคุณมากด้วยแล้วก็บางคนบอกมันจมน้ำไปแล้วก็
0: ม
2: ีนะคะก็ขอบคุณมากมีของคุณสนองใจขานค่ะจากชลบุรีค่ะส่งมาริซ้อนมาให้ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบรรจงค่ะจากคุณบรรจงสมุทรปราการค่ะบอกว่าอยากได้ยาน้ำขัดเท้าแบบง่ายๆพอทำเองได้พอมีอะไรทำได้บ้างผมเป็นคนอยุธยาอยู่สมุทรปราการนานแล้วจะทำยาไว้ให้ญาติที่อยุธยาไว้ใช้บ้างก็ขอบคุณมากครับฟังทุกวันจันทร์เลยรายการดีมีประโยชน์ผมทำตามก็หายไปหลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากรอฟังครับ
0: ค่ะ
2: โอเคคือตอนนี้โรคที่มันมากับน้ำท่วมต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าเองฉี่หนูเอ่ยตาแดงระบบทางเดินอาหารไข้เลือดออกเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วน้ำมันไหลก็แล้วไปแต่พอน้ำท่วมขังยุงก็เริ่มเพาะพันธุ์ก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยการลุยน้ำตอนนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่จำเป็นก็อย่าลุยแต่ถ้าลุยแล้วมีน้ำกัดเท้าก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้ามีแผลนิดหน่อยแล้วไปเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลอีกก็จะลำบากจริงๆการตอนนี้ทางสมุทรปราการก็น้ำท่วมนะคะแต่ยังพอน่าจะพอหายอยู่หายยาได้พอที่จะส่งช่วยเหลือได้ทั้งเราก็ทำยาน้ำกัดเท้าไว้แจกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพอใครขอมาเราก็ส่งไปให้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็
0: ยาน้ำกัดเท้าด้วย
1: ดีจัง
2: ค่ะอันนี้ของคุณบรรจงที่ขอมาเนี่ยเราก็พยายามหาสูตรง่ายๆที่พอหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเครื่องสมุนไพรทั่วไปอยู่อย่างเช่นขมิ้นผงอย่างเงี้ยค่ะหาได้ง่ายเราทำสูตรที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีหรือเก็บไว้ได้หลายเดือนก็ทำได้เราจะแนะนำสองวิธีนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยจะเป็นขมิ้นชันผงเราใช้สัก5 ช้อนโต๊ะปาดแล้วเนี่ยค่ะสันส้มที่เราเอามาตำละเอียดแล้วอะค่ะตำให้ละเอียดแล้วนะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็กรรมฐานผงกรรมฐานเหลืองค่ะกรรมฐานเหลืองเป็นผงหาซื้อได้นะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวจะแบบสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวผสมกับปาล์มก็ได้เท่าที่หาได้นะคะครึ่งลิตรหรือ500 ซีซีค่ะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาเตรียมไว้แล้วก็พิมพ์เสนอีกนิดหน่อยเราก็เอาน้ำมันเนี่ยไปตั้งไฟก่อนไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาขมิ้นผงอะค่ะใส่ลงไปค่อยๆคนให้ขมิ้นผงละลายในน้ำมันมันก็จะมีฟองขึ้นมาเรื่องปกติเพราะว่าบางครั้งในขมิ้นผงมันยังคงมีไอน้ำอยู่ยังมีความชื้นอยู่พอเวลาลงไปในน้ำมันมันก็จะไล่ความชื้นขึ้นมานะคะหลังจากที่เราใส่ขมิ้นชันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยสันส้มแล้วก็กรรมฐานใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟองคนไปอ่อนๆก็จะร่างฟองมันยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้ความเย็นให้มันเย็นนะคะอย่าให้มันร้อนอยู่นะให้มันเย็นก่อนเราก็ค่อยเอาพิมพ์เสนเกล็ดนะคะสักช้อนชาหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใส่ไปด้วยเพราะว่าพิมเสนเนี่ยเขาจะทำให้พวกเยื่อบุอ่อนๆที่เป็นแผลค่ะหายได้ไวขึ้นก็ใส่ลงไปสักช้อนชาถึง1 ช้อนชาก็ได้แล้วแต่1 ช้อนชา2 ช้อนชาได้บดละเอียดลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันบรรจุขวดเขย่าแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ทีนี้เราก็เก็บไว้ในขวดใหญ่ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราจะเอาไปแจกญาติเนี่ยก็หาขวดเล็กๆทุกครั้งที่จะหยอดหรือเทใส่ขวดเล็กๆให้เขย่าด้วยเพื่อจะได้มีผงยาใส่ลงไปผสมด้วยทุกครั้งทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันเพราะ1เก็บได้ง่าย2ไม่ชื้น3กรรมฐานเนี่ยรักษาบาดแผลได้ดีพวกแผลต่างๆเนี่ยรักษาได้ดีรวมทั้งแผลอักเสบด้วยแต่กรรมฐานเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้ำมันจะกลายเป็นกรด เราจะเรียกกันว่ากรดกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องเอากรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นกรดกรรมฐานเวลาเราขึ้นมาจากลุยน้ำกัดลุยน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ซับให้แห้งล้างน้ำล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเอาน้ำมันเนี่ยผ่าพักไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องลงไปลุยน้ำอีกพอตกเช้าเราจำเป็นจะลุยน้ำก็ลุยได้เลยหรือผ่าเคลือบไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปลุยน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องลุยนะเข้าใจก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับผงแป้งเหมือนผงแป้งโรยแต่ว่าไม่เหมาะที่เวลาโรยลงไปแล้วจะไปลุยน้ำเลยเนี่ยไม่เหมาะเหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดเท้าแห้งแล้วแล้วก็โรยผงแป้งทิ้งไว้ข้ามคืนได้เพียงแต่สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้ขมิ้นชัน5ช้อนโต๊ะสารส้ม1ช้อนโต๊ะกรรมฐานผง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมเสนค่ะบดละเอียดสัก2ช้อนชาหลังจากนั้นเราใช้ตัวดินสอพองค่ะดินสอพองที่เขาเป็นผงอะค่ะหรือแป้งเด็กก็ได้ค่ะแป้งเด็กก็ทั่วไปเนี่ยเอามาผสมสัก5ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยกันก็จะกลายเป็นแป้งสำหรับโรยพวกทาตามแผลอับชื้นต่างๆแล้วก็ช่วยทาก็ลดการอับชื้นได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะยาสูตรนี้พอสลัดทาแล้วไม่แนะนำให้ลุยน้ำแนะนำให้พักก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นลุยน้ำต่อได้นะคะยาน้ำมันเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามแบ่งสูตรยาดีๆถ้ายังไงถ้าคุณบรรจงไม่เข้าใจจดหมายมาถามอีกก็ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได
0: ้
2: ตอนนี้ขอให้ใช้เป็นสูตรแบบน้ำมันไปก่อนนะคะแบบน้ำมันไปก่อนมันก็พกพาง่ายใช้ง่ายปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะส่วนสมุนไพรตอนนี้อาจจะไม่มีแดดที่จะทำให้มันแห้งได้ง่ายนะคะก็รอสักนิดนึงแต่ว่าบริจาคยังบริจาคได้อยู่นะคะ
2: ยังรับบริจาคอยู่ค่ะ
0: ช่องทางบริจาคได้ค่ะอาจารย์
2: ก็สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสปปนนินสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ก็สามารถรับบริจาคได้หมดตั้งแต่ดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ใช้ทั้งคู่นะคะดอกพิกุลลูกพิลังกาสาใบหนุมานประสานกายราชภูใบวรเพชรพวกนี้ค่ะเราก็ยังใบมะตูมเราก็ยังรับอยู่รวมทั้งรากมะตูมด้วยค่ะ
0: ค่ะก็หยอดตู้หยอดเหรียญเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยทำสมุนไพรตรงนี้แหละนะคะให้กับคนที่มาที่คลินิกสาธารณกุศลของอาจารย์นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เปิดสายค่ะ
1: ครับผมวันนี้เบอร์022769718ครับ022769718เปิดสายแล้วนะครับตอนนี้ใครจะเป็นสายแรกคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนะครับขณะเดียวกันที่ Facebook ตอนนี้ก็มี
0: ตอนนี้ Facebook นะคะไปที่ตัวอักษร P ตัว PRนำหน้าด้วย PR นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกเพจหนึ่งที่เราเปิดให้รับชมรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยในขณะนี้นะคะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่ถามคำถามมาในเพจนะคะก็บอกว่าคุณบุญช่วยค่ะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าใช้อะไรรักษาได้บ้างเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
2: เชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าอะค่ะมันมี2วิธีในการรักษาเอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่เราจะใช้น้ำมันมาลุมใช้น้ำมันมาลุมหรือถ้าเราหาเม็ดมาลุมได้อ่ะค่ะเราหาเม็ดมาลุมได้เนี่ยกระเพาะแล้วก็เอาเม็ดข้างในมันนะคะมันจะมีเปลือกแข็งๆก่อนนะคะมันจะเป็นฝักแล้วพอเปิดฝักออกมาต้องรอฝักแก่ก่อนนะคะพอเปิดฝักออกมาแล้วก็จะเจอเป็นเยื่อหุ้มขาวๆพร้อมเปลือกแข็งๆกระเพาะเปิดแข็งๆก่อนนะคะจนกระทั่งเจอเม็ดข้างในเม็ดข้างในนะเล็บจิก็แตกเลยค่ะแล้วก็เอามาบุเอาเฉพาะเม็ดข้างในมาบุจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เอามาบุพอให้มันแตกหลังจากนั้นใส่ภาชนะกดโหลนะคะแล้วก็เอาเหล้าจะเหล้าขาวก็ได้ถ้าเหล้าขาวเนี่ยก็จะ40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลเช็ดแผลทำความสะอาดรอบๆแผลอันนั้นจะ77อันนั้นจะ70ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่อยากจะใช้อันไหนก็ได
0: ้
2: นะคะเทไปให้ท่วมท่วมตัวเม็ดมะลุมที่เราเอาไปดองอะค่ะท่วมแล้วก็ทิ้งไว้15วัน ทิ้งไว้15วันพอครบ15วันค่อยๆแบ่งเอาออกมาหยอดตรงส่วนบริเวณเล็บที่เป็นตรงเล็บที่เป็นค่ะพยายามหยอดตรงไปอันนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้ตัวเชื้อราที่เล็บหายไวขึ้นแต่ถ้ายังลุยน้ำอยู่แช่น้ำอยู่ซักผ้ามือยังเปื่อยอยู่กับน้ำตลอดเวลาเนี่ยม
0: ัน
2: ก็จะลำบากนะคะมันก็จะหายยากส่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งเป็นคำพี
0: จากคำพีขออีกสักครู่มาต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะคุณหญิงจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดี
3: ค
0: ่
3: ะสวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิง
3: จะถามคุณหมอว่าถั่วเขียวช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอบอกด้วยนะคะฟังคุณหมอค่ะ
0: เดี๋ยวจะเพิ่งไปค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์ถามเผื่อเพิ่มเติมค่ะ
3: เส้นเอ็นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงไหมคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยค่ะ
2: ใช้คำว่ากระดูกเหรอคะ
3: ไขข้อกระดูกไขข้อกระดูก
2: คือถ้าใช้คำว่ากระดูกถ้าใช้คำว่ากระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไขข้อพวกกลุ่มไขข้ออะไรพวกเนี้ยค่ะหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยตัวถั่วเขียวช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถั่วเขียวอย่างเดียวนะคะมันยังมีลูกเดือยหรือธัญพืชอื่นๆและการที่เราจะทำให้กระดูกไขข้อดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องโดนแดดค่ะเราต้องโดนแดดเพราะว่าตัวแดดเนี่ยมันจะมีวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีแล้วไอ้เจ้าวิตามินดีที่มันมีอยู่ในอาหารเนี่ยมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเพราะแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซึมแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยให้มาช่วยสร้างมวลกระดูกได้มันก็จะรักษาพวกโรคกระดูกต่างๆกระดูกผุกระดูกพรุนเลยพวกเนี้ยช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเราต้องโดนแดดแต่ว่าหมายความว่าแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นนะคะไม่ใช่แดดกลางวันเปรี้ยงๆนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาส่วนเรื่องของกระดูกกล้ามไอ้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยตัวธัญพืชต่างๆไม่ใช่เฉพาะถั่วเขียวนะคะธัญพืชต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะสามารถช่วยได้เพียงแต่สูตรของถั่วเขียวที่จะช่วยบำรุงไขข้อใช้คำว่าไขข้อนะคะเขาจะเอาถั่วเขียวตามสูตรของคนจีนเนี่ยเขาจะเอาถั่วเขียวไปล้างก่อนไปล้างก่อนแล้วก็ผึ่งไว้ให้มันแห้งหลังจากนั้นเอาไปคั่วในกระทะคั่วแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะคั่วพอให้มันมีติดสีนิดๆเราก็เอามาแช่น้ำพอคั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาแช่น้ำไว้1คืนแช่น้ำไว้1คืนตกเช้าขึ้นมาเราก็เอาไปต้มทั้งน้ำที่แช่ด้วยนะอย่าเทน้ำทิ้งนะเอาน้ำที่แช่นั้นต้มด้วยต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มจะรู้ถั่วเขียวนิ่มได้ยังไงต้องเอามาชิมเพราะถั่วเขียวที่คั่วแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยบานก็เอามาชิมก่อนว่ามันนิ่มแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอาขิงอะค่ะสักแง่งนึงตบพอแตกใส่ต้มลงไปด้วยนะขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูน้ำขิงออกรสชาติดีแล้วก็พอดับไฟแล้วก็เอาถั่วเขียวมารับประทานวันละถ้วยติดต่อกันสัก 2-3 อาทิตย์ก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นไปวันเว้นวัน 2-3 วันกินถ้วยนึงก็ได้ก็จะช่วยเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นแต่บางคนกินช่วงอาทิตย์แรกอาจปวดนะคะอาจปวดก็ทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาการปวดก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมยังไงคุณหญิงอย่าลืมโดนแดดด้วยนะคะมันจะได้สร้างมวลกระดูกได้ด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขออีกอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยกินไก่ได้ไหมคะทุกวันนี้กินแต่ปลาไม่กล้าซื้อไก่กินเนี่ยคนเป็นมะเร็งจะกินไก่ได้ไหมคะ
2: คือมันมีความเชื่อหลายความเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าไก่เนี่ยมันมีสารเร่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินจริงๆเขาแนะนำให้ไปกินไก่บ้าน
3: อ๋อ
2: ค่ะกินไก่บ้าน
3: ค่ะขอบคุณมากแล้วคุณหมอ
2: เรากินให้หลากหลายนะคะกินให้หลากหลายเดี๋ยวจะขาดอาหารซะเปล่าๆแล้วเดี๋ยวร่างกายจะสู้กับโรคไม่ได
3: ้จ้าค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะจากสุพรรณบุรี
1: สายแรกผ่านไปนะยังคงเปิดสายนะครับช่วงแรกช่วงนี้น่าจะได้อีกสายหนึ่งครับ
0: ค่ะรออีกสักสายนะคะ
1: 022769718
0: นะคะมีคุณรัตดาวันพูดถึงถั่วค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องถั่วแล้วเลยขอเทคนิคต้มถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดให้เปื่อยนุ่มหน่อยค่ะ
2: คือเมื่อกี้เราพูดถึงถั่วเขียวใช่ไหมคะแล้วพูดถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้ถั่วเขียวมีด่างนิดๆเพื่อลดการอักเสบหรือลดความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการคั่วแต่จะทำให้เปื่อยนิ่มเนี่ยวิธีการคั่วของถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนิ่มมันจะเป็นลักษณะจะนิ่มได้ต้องไปรู้ต้องเอามาชิมเองเพราะมันคั่วไปแล้วมันจะไม่บาง เพราะนั้นถั่วทุกชนิดอะค่ะส่วนใหญ่เราแช่ไว้ก่อนอยู่แล้ว1คืนเพื่อให้ต้มง่ายแล้วก็เปื่อยนิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ลองไปทำดูนะถั่วแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเราสายว่างอยู่นะคะ022769718โทรเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ
1: คุณพันษานะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: คุณหมอเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อที่น้ำท่วมน่ะเอาใจช่วย
0: กาฬสินธุ์ท่วมไหมคะ
4: ไม่ค่ะไม่ท่วมหรอกไม่ตกด้วย
0: ไม่ตกด้วยหรออ ๋
2: ออ
4: ืมค่ะคุณหมอคะยาอยากถามยาอะไรอะที่เมื่อก่อนนะเป็นของยายเดินไม่ได้แล้วทีนี้พอมีคนนึงเขามาบอกให้ไปเอาคุณหมอรู้จักไหมภาษาคนของคุณหมอไม่รู้ยาอะไรยายก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าขาของยายเรียกว่าต้นนางแข้งน่ะมันเป็นรากนะคะ
2: ต้นอะไรนะคะ
4: รู้จักไหมคะคุณหมอ
0: ต้นอะไรคะ
2: ฟังไม่รู้เลยค่ะว่าต้นอะไร
4: ต้นนางแข้งเขาบอกต้นนางแข้ง
0: นางแก้ว
4: ค่ะแข้งไม่ใช่แก้วพอยายได้มาแล้วไอ้ยายเอามาฝนให้แฟนทาน่ะตอนเลยเดินได้ขาบวมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นอักเสบน่ะ
2: อ๋อค่ะ
4: เอามาทาแล้วมันหายน่ะ
2: ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรียกต้นอะไร
4: เป็นพวกไอ้ยาเป็นไอ้โรคอากระดูกกินแล้วเวลาไอ้มันอักเสบมายายก็บวมแล้วก็มาทามันก็หาย
2: ใช้ทาเหรอคะ
4: ค่ะต้นอยากรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงน่ะ
0: ต้นนางแก้วเหรอ
4: ที่เอามาให้น่ะมันก็ตายแล้วไม่รู้จักมันไม่ตายแล้วไม่รู้จะถามใครนะ ยายก็สงสัยยายก็อยากถามคุณ
2: ไม่รู้ว่ามันสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยอะไรค่ะ
4: นางไม้นะคะยาวๆแล้วลูกมันจะเป็นเหมือนไอ้มะยมน่ะอยู่ในป่านะคะพอแฟนเข้าไปกลมาขุดมาแล้วก็มาทาให้ยายก็หายยายก็พอเดินได
2: ้แล้วคนไปขุดคือใครอะคะแล้วคนไปขุดคือใครคะ
4: แฟนค่ะแฟนไปขุดค่ะ
2: อ่ะแล้วแฟน
4: เขาเรียกว่าต้นนางแ
2: ซงรู้จักแต่นางแตกนางแซงนางชมนางจุ่มนะ
4: มันทานแล้วมันหายยายอยากรู้ว่าถ้าคนอื่นรู้ก็ไปหาขุดมาทาน
2: ถ้าคนอื่นรู้ก็บอก
4: รวมเดิมไม่ได้เ
2: ส้นอักเสบถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วยค่ะ
4: ยายทาคนเดียวนี่
2: ยายทาอยู่คนเดียว
4: เวลาปวดมาแล้วยายจะทาแล้วก็หายพอเดินได
0: ้
4: มันเบาน่ะ
2: นางอะไรนะคะ
4: เขาเรียกต้นนางแข้งต้นนางแข้ง
0: นางอะไรนะ
4: ค่ะคุณหมอรู้จักไหมคะมันเป็นรากยาวๆนะคะ
0: นางอะไรนะจ๊ะ
4: นางแข้ง
0: แข้ง
4: แข้งหมายถึงสาบแข้งอะไรอย่าง
0: น
4: ี
0: ้ตามนางแข้งนางแข้ง
4: อ๋
2: อนางแข้ง
0: นางแข้งนางแข้ง
4: คุณหมอรู้จักไหมคะ
2: ยังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่นางจุมรู้จักนางชมรู้จักนางแซง ันจะใช่ตัวเดียวกันกับต้นนางแซงหรือเปล่า
4: จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามันลูกมันเหมือนมะยมนะคะค่อยอยู่ใต้ใบมันอ่ะ
2: มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะนางแซงมันเป็นเลือดขนงอะค่ะมันน่าจะคนละต้นกันแต่เขาก็ใช้รากเหมือนกันนะ
0: ค่ะคงจะเป็นอย่างน
4: ี้ที่บ้านยายมีเยอะแต่ยายไม่ยายเวลาคนเดินไม่ได้เขามาถามยายก็บอกเอาไปทาเฮ้อก็ยายเดินไม่ได้ยายยังเดินได้เลยหนึ่ง
0: น่าจะเป็น
2: แต่ต้นนางแซงค่ะแต่ว่าน
4: ะ
0: มีคุณวราพร
4: เดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้นายก็เอาวีลแชร์อ่ะเดินไปเดินมาได้แล้ว
0: คุณวราพรเขาบอกว่าเป็นต้นนางแซงเป็นคนอีสานจะเรียกนางแช่งค่ะอาจารย
2: ์อ๋อถ้านางแซงคือเลือดธนงค่ะ
0: คือ
2: จากต้นนางแซงถ้าต้นนางแซงคือเลือดธนงเป็นเลือดธนงแดงเขาก็จะใช้พวกฝนทาได้เคล็ดขัดยอกได
0: ้
2: ดูดหนองได้ปวดฝีได
0: ้
2: ถอนพิษยาเมื่อยยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าเป็นไม้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้แต่เป็นโลธนงแดงค่ะใช้ส่วนรากของมันในการทำยาถ้านางแซงนะถ้านางแช่งไม่รู้อะไรนะคะ
4: ม
0: ีส่วนเสีย
4: อย
0: ู่
4: แล้วที่ยายเอามาทานอ่ะ
0: ม
4: ี
0: ส่วน
4: ทาขาทาแขน
2: ถ้าขาทาแขนได้ใครแต่ยาเอาไปทาหน้า
4: ไม่ยายไม่ทาหรอก
2: ยายทาขาทาแขนได
4: ้ทาหน้าที่สวยน่ะยายดูธรรมชาติของยาย
0: จ้าสวยแล้วค่ะ
2: จ้ายายสวยแล้วค่ะ
0: จ้าย
4: ายเกิดมาธรรมชาติให้ยายมาแล้วพอแล้ว
0: จ้าค่ะ
4: เดี๋ยวก็เซนสวยแกมาแล้วก็ให้แกให้ชื่อเหลือก็ได้แบบไม่เป็นไรอยู่ได
0: ้จ้าขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอให้เจริญทุกคนเลยค่ะเด้อ
0: จ้า
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย
1: ค
0: ุณยายพรรษาจากกาฬสินธุ์น่าจะใช่ค่ะมีคนที่ฟังทางเพจ Facebook เขาก็แนะนำมาค่ะว่าคนอีสานเรียกว่านางแช่งค่ะน่าจะใช่
2: ไม่รู้จักนางแช่งรู้จักแต่นางแซง
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้พักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนงานที่จัดจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: หากทะเลพูดได้ ขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการค่ะ022769718นะคะและทางเพจ Facebook วันนี้เปลี่ยนเพจนิดนึงนะคะ
1: PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่นี้น่าจะเป็นเพจชั่วคราวตอนนี้เพจเดิมเรากลับมาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไลฟ์เพจเดิมของเราในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่มั้ยพี่พัฒน์วันนี้ PR ก่อน PR นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามฝากความคิดเห็นได้นะครับถึงอาจารย์มีคำถามมาระหว่างรอสายนะครับ022769718สวัสดีอาจารย์และทีมงานนะครับมีไขมันสูงคุณนีนีมีสุขนะครับไขมันสูงรับประทานกระเทียมกรีบเนื้อ3กรีบแต่จะไม่ทานทุกมื้อทานมื้อเดียว9กรีบเลยได้ไหมเหมาเลยขี้เกียจแบ่งนะฮะอาจารย์
0: ค่ะได้ไหมคะ
2: มันก็ทานได้แต่ว่ามันจะระคายเคืองเยื่อบุอะค่ะเยื่อบุช่องปากเราแบบบางคนก็ระคายเคืองกับอาหารก็การกระจายไปในมื้ออาหารนะคะมันก็จะดีกว่าก็จะช่วยกระจายหรือก็ดูดซับได
0: ้
2: ทางที่ดีก็เป็นปกติเราให้รับ4 กรีบ 4 มื้อรับ3มื้อมันก็ช่วยได้ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะก็ดีกว่ากินกระเทียมที่เขาจะบดบดผงเองดีกว่าก็เพียงแต่ทำให้ร่างกายระคายเคืองเยื่อบุช่องปากของเราอะแล้วก็กลิ่นปากเรามันเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อาจารย์ค่ะ
2: ถามว่ากินข้าวเปียกก็ได้ค่ะตามสะดวก
0: ค่ะกระเทียมที่ทานนี่เป็นแบบกระเทียมเล็กๆของกระเทียมไทยหรือว่าเป็นกระเทียมของจีนคะกลีบที่ว่าน
2: ะคะแนะนำกระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมไทยนะ
2: กระเทียมไทยเพราะถ้ากระเทียมจีนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลายท่านเอากระเทียมจีน3 กลีบเหมือนกันซึ่งก็ใหญ่มากเขาก็มาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเขาก็รับประทานแหนมไปกับเนื้ออาหารก็เขาก็รับประทานกันได้นะคะก็เก่งจังเลยแต่ว่าที่เราแนะนำ4 กลีบนี่คือกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับกระเทียมเราเป็นยาดีจริง
2: วิธีการกินเนี่ยควรจะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูเชื้อราให้เรียบร้อยนะคะเพราะกระเทียมฝ่อแล้วหรือพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกอยู่เราจะไม่เห็นปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ดูกระเทียมให้เป็นเม็ดให้มีอาการฝ่อที่มีจุดดำนะคะแล้วก็ควรจะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้สารสำคัญในกระเทียมอะอะลิซีนอะเริ่มทำงานเพราะพอมันโดนออกซิเจนเนี่ยสารตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วก็จะออกฤทธิ์ตั้งแต่การมีความเชื่อตั้งแต่ตอนนึงต่อไปด้วยซ้ำไปอาจจะมีกลิ่นปากหน่อยนะคะคอยมาระวังด้วย
0: ค่ะเพราะเรากินสดเนาะต้องสะอาด
2: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับเอาละครับมีสายมาจากอยุธยาคุณอีทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอมาดาวคะฉันอยากจะถามว่ายาที่ไอ้ต้นไม้อ่ะค่ะเอาที่จะเอามาให้คุณหมออะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเก็บเอาไว้เป็นนานแล้วมันก็ยังไม่เต็มกล่องอะเนาะก่อนหน้านี้มันก็เลยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เก็บตลอดเลยตอนนี้ก็เก็บตลอดอีกอะค่ะจะขอตู้ปนอนนะคะจบที่ชาย
2: อ๋อตู้ปนอ5 เต้าค่ะ
3: ช้าๆนะคะปนอ
2: ค่ะ
3: 5 เก้าค่ะ
2: ค่ะปนสคือปอปานอนเลนสศลาค่ะ
3: ปอปานอนเลนสศลาค่ะ
2: บางนาค่ะ
3: อะไรนานะคะ
2: บางนา
3: ลานาเลย
2: บางบอใบไม้สระอาเนาะ
3: บางนาค
2: ่
3: ะ
2: บางนา
0: บางค่ะบาง
3: บางนาอ๋อบางนา
0: ค่ะ
3: บางนาอ๋อขอโทษแทนขอโทษค่ะค่ะแล้วอะไรคะ
2: กรุงเทพค่ะ
3: ปอทอมอเนาะ
2: ค่ะ1 0 1 0 1 0 2 6 0 2 6 0
3: ค่ะ
2: ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: 102
3: มีแค่5 ตัวเหรอคะ
2: 1020เป็นรหัสไปรษณีย์ค่ะ
3: อ๋อเป็นรหัสเหรอคะเป็นรหัสแล้ว
2: รหัสไปรษณีย์ค่ะค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: ค่ะโทรค่ะ
2: 02 07 2 6 7 0 6 2 6 2 6 1 0 1 0 2 6 2 6 1 0
3: ทวนนิดนึงนะคะ02 7 0 6 2 6 10ใช่ไหมคะ ค่ะโอ้ยก็จะอยากฟังมาหลายเดือนเอาไม่ได้ทีมาโทรทีไรก็ไม่รับเราไม่ถึงตัวพวกก็ปิดออกเขาปิดออกเราก็โอ้ไม่จะทำ
0: คุณป้าเก่งมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณอีท
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ป้าอีทนะคะจากอยุธยาค่ะ
1: แฟนๆของเราก็เยอะแยะนะฮะรอที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปนะถือว่าเป็นสีสันนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่โทรมาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าท่านที่ยังโทรไม่ติดนะโทรไม่สำเร็จก็เรามี Facebook หรือทางจดหมายก็ได้นะครับ Facebook เราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันมาได้เช่นกันที่ผมเปิดสายนะครับ022769718 022769718นะครับ
0: มีคุณธนกรถามมาค่ะว่าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
4: คือมันแล้วแต่ชาวบ้านเรียกไปค่ะอย่างว่านทรหดแต่บางคนก็บอกคือว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็บอกคนละต้นกันแต่แต่ว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดอะค่ะมันปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวฤทธิ์สีดวง ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันคือส้วมทวารมันก็คือลำไส้เราอะค่ะลำไส้เราแต่พอเวลากินแล้วไอ้เจ้าส้วมทวารตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดตัวลงไปแต่ต้องไปผสมผสานกับการที่ไม่นั่งห้องน้ำนานไม่เบ่งถ่ายแรงต้องกินน้ำและกินอาหารที่มีกากใยมันถึงจะรักษาเจ้าตัวฤทธิ์สีดวงได้สำเร็จค่ะมันไม่ใช่แค่การกินยาอย่างเดียวแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นบางที่ก็เรียกว่าฤทธิ์สีดวงบางที่ก็เรียกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็เรียกว่านชลหดแล้วแต่ค่ะ
0: มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะทั้งสามท่านนะคะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อดาว
4: สวัสดีค่ะ
5: ถามให้อาจารย์ถามให้คุณย่าค่ะคือคุณย่าตอนนี้แจกดื่มเครื่องดื่มชนิดของถั่วห้าสีอะค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะ
4: ถั่วห้าสีก็เป็นความหลากหลายอะค่ะของธัญพืชก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ช่วยได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการธัญพืชเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ
5: มีใช่ไหมคะ
4: ถามตอนนี้ที่เจตนาที่ดื่มคืออะไรอะคะ
5: ก็ดื่มบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยดื่มไปแก้วนึงประมาณนั้นนะคะ22นิดนะคะซองนึงค่ะสำเร็จแล้วค่ะ
4: ในกลุ่มธัญพืชอะค่ะมันจะมีกากใยเขาเรียกเส้นใยแบบละลายน้ำได้ในธัญพืชมันจะมีแล้วก็ในผลไม้ก็มีเช่นแอปเปิลอย่างเงี้ยส่วนพวกกลุ่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธัญพืชห้าเป็นถั่วห้าสีเป็นกลุ่มธัญพืชที่ไม่ได้ขัดขาอะไรพวกเนี้ยก็จะได้เส้นใยที่ชนิดที่ละลายน้ำได้ด้วยก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ยังไงก็อย่าให้อดอาหารก็แล้วกันนะคะ
5: ไม่ได้
4: เบื่ออาหารก็
5: จน
4: ถ้าเบื่ออาหารก็ดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะไม่มีจืดจืด
4: โอเคค่ะ
5: วันนั้นจะส่วนมากจะก่อนนอนอะค่ะแก้วนึง
4: ได้ค่ะถ้าเธอไม่มีโรคไตนะ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีก็รับประทานได้ตามปกติค่ะ
5: โรคไตไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีค
4: ่
5: ะ
4: ดีจังเลยค่ะ
5: จะติดต่อแล้วค่ะคุณย่า
4: โอ้โหดีค่ะดีค่ะ
0: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: รักษาสุขภาพต่อไปนะคะ
5: ขอบค
4: ุณค่ะคุณอ้อ
1: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณอ้อมีเรื่องถั่วค่ะวันนี้คุยกันเรื่องถั่วเยอะหน่อยนะคะที่อาจารย์ให้เทคนิคไปเรื่องถั่วเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเขาถ้าแช่น้ำนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นบูดนะคะอาจารย์
4: ต้องปกติถั่วที่แช่น้ำนานนะคะเราจะเอาขึ้นมาล้างน้ำก่อนแต่ถั่วเขียวเนี่ยมันคั่วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นบูดถั่วเขียวที่บอกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นบูดแต่ถั่วที่แช่น้ำแล้วต้องล้างน้ำอีกครั้งนึงค่ะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นบูดบางคนก็แช่ไว้แค่3ชั่วโมงเองค่ะไม่ได้แช่ข้ามคืน
0: เดี๋ยวมันจะมี
4: ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้อง
0: ค่ะระหว่างนี้รอสายนะคะ022769718เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงสูตรของน้ำกัดเท้าใช่ไหมคะที่ดูแลน้ำกัดเท้า
4: จะรอ
1: ค่ะจะรอสายมาพอดีเลย
0: มีสายนี่
1: ขอทดไปอีกสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับคุณสุขเกษมจากอุบลราชธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้บริการทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: เรียนถามคุณหมอครับผมตามประวัติการเป็นโรคไขมันในเลือดอยากให้มันลดลง เยอะๆหน่อยผมกระเทียมผมก็ทานประจำแต่ว่าผมทำสุกมันจะมีฤทธิ์ยาไหมครับผมตุ๋นใส่ไข่แดงทุกวันมันกำใหญ่กระเทียมชิ้นนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนไขมันในเลือดสูงตอนนี้กินไข่แดงอยู่กี่ฟองคะ
6: ไข่แดงไม่มีไขมันเยอะใช่ครับ
4: ก็ถ้าไขมันในเลือดสูงไข่แดงก็ต้องพอประมาณค่ะจะกินมากก็ไม่ได
6: ้ก็วันละฟอง
4: ไม่มีปัญหาค่ะทานได้ค่ะ
6: ทีนี้เรียนถามคุณหมอว่ากระเทียมสกัดที่เขาขายเป็นเชื้อเรื้อรังมันมีคุณภาพดีไหม
4: ก็ดูเป็นกระเทียมที่เป็นที่ดูกระเทียมที่เป็นสารสกัดค่ะสารสกัดจากน้ำมันกระเทียมอันนั้นก็จะได้สรรพคุณของกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินด้วยถึงเราจะกินสารสกัดกระเทียมมากมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันสูงอยู่ก็ลำบากอยู่นะคะ
6: ครับ
4: แล้วไขมันตัวไหนที่สูงล่ะคะไขมันตัวไหนที่สูงอะคะ
6: มันจำไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่9หมอนั้นอีกซ้ำรอบนึงจะถามหมอฉันติดกระเทียมไขมันตัวไหนเขาให้ยาลดไขมันมาจำทุกเย็นอยู่กินก่อนนอนทุกวัน
1: มันจะใช้ไม่ดีนะ
4: คือไขมันมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราคาดไม่ถึงว่ามันก็คือหนึ่งในไขมันเหมือนกัน
6: ไขมันครับผมก็จริงๆเบาหวานมี140 150ประจำการอยู
4: ่ถึงจะระวังแป้งกับน้ำตาลด้วยนะคะ
6: ครับ
0: ค่ะแต่กินกระเทียมช่วย
6: กินกระเทียมสดมันกินแล้วมันแสบปากครับน้ำเลยเชื่อมแสบ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
6: ก็อาหารแต่ผมต้องคิดว่ามันใส่ไข่ตุ๋นนั่นแหละไข่เล็กๆฟองใส่ตุ๋นเล็กๆหมดด้วยเล็กกินกระเทียมหน่อยหอมหัวใหญ่หน่อย
4: ค่ะดีค่ะ
0: จ้ะขอให้มันไขมันลดนะคะ
6: โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเรื่องไขมันนะไม่กินกระเทียมค่ะ
1: ถือว่าม
0: ีเรื่องสูตรอะไรนะเชื้อราใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ช่วงนี้น้ำกระเพาะ
4: เชื้อราที่เล็บค่ะ
0: มีอีกสูตรหนึ่งอาจารย์บอก
4: ค่ะเชื้อราที่เล็บนี่เป็นสูตรในคัมภีร์โบราณค่ะชื่อคัมภีร์โลกนิทานเขาค่อยเอาปูนแดงค่ะปูนแดงที่กินกับหมากอะค่
0: ะ
4: ปูนแดงกินกับหมากแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดเขาเอาเฉพาะไข่แดงของไข่เป็ดนะคะแบ่งมาส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ผสมกับปูนกินหมากตีให้เข้ากันให้เป็นคล้ายๆเป็นครีมอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาพอกไว้บนเล็บที่เป็นเชื้อรา
0: อ
4: ันนี้เป็นคัมภีร์โบราณเลยสอนรักษาพวกเชื้อราหรือเล็บที่มีแตกเป็นขุยอะไรพวกนี้ค่ะก็เอาตัวนี้มาพอกจนแห้งก็พยายามแบ่งพอกทุกวันวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการแช่น้ำต่างๆหรือการโดนน้ำต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะทุกครั้งที่ล้างมือทุกครั้งที่มือโดนน้ำพยายามเช็ดให้แห้งก
0: ็
4: จะบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: เชื้อราจะเติบโตในความชื้นนะคะต้องแห้งไว้ก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: มีสายเข้ามานะคะคุณจำลองจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับกายครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: เราหดไปสอง
0: ค่ะ
7: เห็นหนังสือเล่มบอกว่าไอ้ต้มน้ำหรือชาชิ้นเนี่ยฆ่าไตดีขึ้นตอนนั้นจริงหรือเปล่าครับ
0: ต้มน้ำอะไรนะคะต้มน้ำอะไรนะคะ
7: ต้มกระต้มกระชายกระชายหัวกระชาย
0: กระชายค่ะอาจารย
4: ์อ๋อกระชายได้ยินก็คือต้มน้ำกระชายเพื่อรักษาอะไรนะคะ
7: โร
4: คไต
7: ครับก็ไตดีขึ้นนะค่าไต
4: จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยกระชายในของคนไทยเนี่ยเขาจัดเป็นโสมชนิดนึงจัดเป็นโสมชนิดนึงเหมือนกันแต่เราจะกินกระชายในเครื่องเทศเครื่องแกงเลยพวกนี้ก็กินได้ตามปกติแต่ที่เราจะต้มเป็นน้ำเลยเข้มข้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่แนะนำให้ทำรับประทานน้ำสะอาดธรรมดาตามที่คุณหมอแนะนำน่าจะดีกว่าแล้วก็ไปลดพวกอาหารลดเค็ม
3: เครื่องปรุงรสต่างๆลดลงอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่การที่เราบอกว่าเราจะไปต้มกระชายกินแล้วเราจะไปกินอาหารที่รสจัดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ช่วยนะคะมันต้องพร้อมกันหลายๆทางเพื่อจะได้ลดค่าตับทำให้ค่าไตดีขึ้น
7: ค่าไตขึ้นลง
0: ขึ้น
7: สามมาหกสี่หกสี่ขึ้นมาสาม
0: เขาบอกว่าค่าไตขึ้นๆลงๆค่ะเดี๋ยวก็เป็น4เดี๋ยวก็เซนเป็น3
3: ตอนที่มันเป็น3เนี่ยค่ะลองดูสิคะว่าเรากินอะไรแล้วเราไม่กินอะไร
0: ม
3: ันน่าจะเป็นหนทางที่ดี
7: เห็นว่าเขียนมาบอกว่าค่าไตดีขึ้นเลยอยู่ในหนังสือของไอ้คุยกับแม่หมอเอาไปผู้เบส
0: แต่อาจารย์ได้แนะนำบอกว่าทานน้ำดีที่สุดนะคะน้ำเปล่า
7: ค่ะครับครับผมครับ
0: จ้ะทานได้แต่ว่าทานน้ำดีกว่าค่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ไม่รอเลยนะฮะ
0: คุณจำลองจากฉะเชิงเทรา
1: สายเลยทีเดียวนะฮะคึกคักเลยคึกคักกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์ยังคงเปิดสายนะครับ022769718รับสายท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันสอบถามคำถามช่วงท้ายนี้น่าจะได้1สายยังทันนะครับ
0: โทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะยังมีคำแนะนำหลายๆคนก็โทรไลน์เข้ามาส่งข้อความมานะคะค
1: ุ
0: ณแม
1: ่
0: ตะแหววทักทายมาแล้วก็บอกว่าสับกระเทียมทานกับข้าวอร่อยดีทานทุกวันเลยว
1: ัน
0: ละหัว หัวเดียว
3: ก็ด
0: ี
3: นะคะก็ดีนะคะเพราะว่าสารโดนออกซิเจนเต็มที่ไปหมดเลยแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ลดความปลาความเผ็ดของกระเทียมลงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเป็นชิ้นเล็กๆคู่กับข้าวก
1: ็
3: น่าจะได้ประโยชน์
0: ค
3: ่
0: ะ
1: สมุนไพรของเราสายสุดท้ายครับคุณนิดจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
3: เรื่องอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์ว่าจะทานอะไรดีก็จะให้น้ำตาลมันลดเลยค่ะทุกวันนี้ทานไอ้เนี่ยมะละที่นกต้มอะค่ะ
3: แล้วยังไงคะ
8: มันไม่เห็นมันลงเลยกินทุกวันเลยวันละ5-6ลูกกินจะโอ้ดีแล้ว
1: มันก็ไม่ได้อร่อยมากเลย
0: ทานอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ
8: แล้วก็ร้านสืดต้มกับใบเตยอ่ะกินน้ำมันวันละแก้วค่ะได้ไหม
3: กินยาเบาหวานกินยาเบาหวานด้วยไหมคะ
8: ด้วยค่ะ
3: แล้วกินร้านสืดด้วยมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะ
8: ร้านสืดทานได้ไหมคะ
3: ร้านสืดเนี่ยทานได้แต่ไม่ควรทานพร้อมกับยาเบาหวานหรือใกล้กับยาเบาหวานเวลาที่เราจะกินเพื่อควบคุมน้ำตาล
8: ทานยาเบาหวานรอบเช้าไปแล้วทานน้ำยางจืดบ่ายค่ะ
3: บ่ายนะโอเคค่ะแต่ถ้า

0: น้ำลูกใต้ใบมันก็เป็นยาลดขมเพื่อลดไข้อะค่ะแล้วก็สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าจะลดน้ำตาลเลยมันก็คงพอๆกันกับมะระขี้นกอะค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็น้ำก็ขมพอกับมะระขี้นกเลยค่ะ
1: ขมค่ะ ไม่อยากถามว่ามันเกี่ยวกับไตไหมคะ
0: ถามว่าเกี่ยวไหมจะตอบไม่เกี่ยวก็ไม่ได้จะตอบว่าเกี่ยวเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีไตมารออยู่เราต้องคอยระมัดระวัง
1: เรื่องของการอาหารการกิน
0: นั่นแหละสิเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะกับการที่จะ
1: รับประทานวันละแก้วแค่นั้นเองค่ะวันละแก้วแค่นั้นเอง
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: ถ้ากินน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ
0: แต่ว่าอย่าลืมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดแล้วก็พยายามรักษาค่าน้ำตาลไว้
1: ค่ะค่ะอยากถ้ามันจะไม่ยอมลดสักทีต้องใช่มากเลย
0: ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุจะ70แล้วค่ะ
0: เหรอโอเคค่ะได้เดินบ้างไหมคะ
1: ก็เดินทั้งวันอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเพราะมันเดิน
0: ไม่ค่ะวิธีการเดินมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดค่ะมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดเดินในบ้านเดินแล้วมันหยุดเดินแล้วมันหยุดเราต้องเดินไม่หยุดเลย
1: ก็เดินตอนช่วงเดินค่ะประมาณชั่วโมงนึงเดินแข็งไปแข็งมาอะไร
0: ดีค่ะดีค่ะทำอย่างนั้นละค่ะน้ำตาลจะลง
2: ขอให้หายไวๆนะคะขอให้ลดน้ำตาลได้นะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
3: ครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูม
3: ิร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: กรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
1: แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือP-Moveเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามชอบปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
2: นายอภรณันท์ จิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านริมทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับส่วนที่ทักษิณต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

บุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a

0: ริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
0: ภัยแล้งน้ำท่วมดินโคลนถล่มมหันตภัยร้ายที่ไทยเราต้องช่วยกันท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกสวทบุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นรายการบุรีรัมย์เตาะแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท101 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระบันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเกาะประเด็นเก่งเป็นข่าว 18:00 เที่ยวเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดินเวลา 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 รายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 คือรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการเพื่อนฝัน 23:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14:16 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันขึ้นมาได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเราจริงหัวสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกอนุทินก็คอนเฟอเรนซ์ค่ะบัญชาการอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าทั่วประเทศนะคะกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนค่ะพร้อมย้ำผู้ว่าภาคใต้นะคะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะหากคาดว่านะคะจะเกิดภัยต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีคุณผู้ฟังไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะจะไม่ทันการคุณผู้ฟังโดยวันที่4ตุลาคม2569นะคะเวลา9นาฬิกากะที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4สระกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเลยค่ะในเรื่องการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสภัยแห่งชาติหรือว่าบกปพช.นะคะเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยมีท่านสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอันเสดสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมประชุมกันฟังซึ่งท่านนายกได้ทิ้งเน้นย้ำเลยนะ4ข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะสำคัญที่ต้องดำเนินการก็คือเรื่องการบริหารจัดการอุทกภัยได้แก่1คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันคุณผู้ฟังทั้งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคนะคะพร้อมเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25-26 กันยายน 2569เป็นต้นมานะคะจะต้องรีบสำรวจความเสียหายเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทค่ะโอนให้กับพี่น้องประชาชนที่รับความเสียหายโดยเร็วนะคะ2ก็คือเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่สภาพปกติคุณผู้ฟังเร่งระบายน้ำกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลนะคะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะค่ะป้องกันปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขหลังน้ำลดนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนนะบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วคุณผู้ฟังข้อ3ก็คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้ได้ค่ะโดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ดังเช่นปกตินะคะข้อที่4ก็คือให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะก็เตรียมการเลยค่ะรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่นะคะเร่งเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปภ.อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนและทันเวลาของท่านฟังซึ่งท่านนายกอนุทินก็เลยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือว่าคาดการว่าจะเกิดภัยนะต้องใช้อำนาจในฐานะผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะคะพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงค่ะตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่ระเบียบกำหนดนะคะซึ่งตอนนี้บอกว่าในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะได้ระบุชัดเลยว่าจะเกิดอะไรนะโดยเมื่อประกาศแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้งบประมาณก็ไม่ใช้แต่ว่า ไม่ใช่ว่ารอนะให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนะคุณผู้ฟังต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการบริหารสถานการณ์แล้วก็ลดความเสียหายของพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะท่านนายกย้ำแบบนี้เลยนะซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการสั่งการแล้วค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมแล้วก็ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการส่วนพักพิงให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะคะโดยใช้ประสบการณ์เมื่อครั้งบริหารจัดการอุทกภัยพื้นที่ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนที่52เพราะกันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินก็ยังหยิบยกนะศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะเมื่อครั้งสถานอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำเลยนะคะว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องไม่ใช่เพียงแค่ที่ซุกหัวนอนนะแต่มันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะคุณผู้ฟังพื้นฐานที่มันครบถ้วนทั้งห้องน้ำห้องส้วมชุดเครื่องนอนสบู่แชมพูยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มพื้นที่สันทนาการโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกค่ะให้เป็นสัดส่วนนะแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรนั้นไปดูแลให้ประชาชนค่ะขณะที่ในด้านของสาธารณสุขน่ะต้องจำแนกกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงนะแล้วแยกไปให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยหากผู้ป่วยนะสามารถอยู่ในศูนย์พักพิงได้ก็จะต้องจัดพื้นที่สำหรับนะดูแลแยกจากประชาชนทั่วไปตามมาตรฐานสาธารณสุขนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะท่านนายกอนุทินท่านก็ยังมีการสั่งการไปทางท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะคะว่ารวมถึงรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐไทยเศรษฐด้วยนะคะได้ซักซ้อมนะแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติร่วมกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะวิทยุกรมป้องกันและสารภัยนะคะแล้วก็เลขาธิการสำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยเร็วนะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดกับคุณผู้ฟัง
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะนำไปพักนะคะฟังเพลงกันสักครู่ค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสั่งกันต่อกับข่าวนี้ค่ะทางมท.4นะคะก็ไปลุยน้ำท่วมเคหะร่ม9ไปสั่งการเลยค่ะในเรื่องของกับทางองค์การจัดการน้ำเสียหรือว่าอจน.ฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียนะคะดับกลิ่นรบกวนโคโค่เร่งสูบระบายน้ำพร้อมแจ้งประชาชนหากพบน้ำเริ่มส่งกลิ่นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เข้าฉีดพ่นได้ทันทีนะคะในเมื่อน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานานก็จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนั้นเนี่ยทางท่านมท.4ก็เลยต้องเข้าไปดำเนินการจัดการให้นะคะโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็การเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะด้วยจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาเนาะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่พบเลยค่ะว่ามีบางจุดนะที่มีน้ำท่วมขังสะสมเป็นเวลานานหลายวันคนจะฟังมันก็เริ่มส่งในเรื่องผลของน้ำมันเริ่มสภาพเน่าเสียคนจะฟังมันเปลี่ยนสีค่ะแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการดำรงชีวิตคนจะฟังตลอดจนส่งผลกระทบนะคะต่อสุขอนามัยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแบบซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิลป์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรักษาสุขอนามัยของประชาชนอย่างเร่งด่วนนะท่านเองก็เลยมีการไปสั่งการและก็ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการค่ะแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำควบไปกับการเร่งระบายน้ำทันทีนะคะโดยได้ประสานความร่วมมือไปกับทางองค์การจัดการน้ำเสียหรือว่าอจน.ก็จัดส่งทีมค่ะเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่เลยนะคะไปฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เขาเรียกว่าสารจุลินทรีย์ชีวภาพนะในจุดที่เขาเรียกว่ามีน้ำขังเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนะเพื่อช่วยย่อยสลายและบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำคุณฟังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะซึ่งในเรื่องการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนี้ค่ะถือว่าเป็นมาตรการเสริมนะที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการเร่งเดินเครื่องสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดคุณฟังเพื่อไม่ปล่อยให้ปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยมันเรื้อรังมันกลายสภาพนะเป็นเรียกว่าปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นรบกวนนะซึ่งก็จะเป็นการซ้ำเติมนะความเดือดร้อนและก็สุขภาวะของพี่น้องประชาชนระหว่างรอในเรื่องของสถานน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติค่ะด้วยกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็มุ่งหวังนะที่จะให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างรอบด้านนะคะทั้งด้านการผันน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยในชุมชนค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิลป์เนี่ยท่านก็เลยไปกำชับทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะให้คอยติดตามสอดส่องนะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าหากพื้นที่ใดนะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของน้ำขังจนเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นหรือว่ากระทบต่อการอยู่อาศัยสามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หรือว่าผู้นำชุมชนได้ทันทีเลยค่ะเพื่อทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางอจน.เนี่ยเขาจะได้เร่งจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมสารจุลินทรีย์เข้าไปฉีดพ่นบำบัดแล้วก็แก้ไขในเรื่องของปัญหาหน้า งานให้มันได้อย่างทันท่วงทีนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยในเรื่องการลดผลกระทบนะคะที่จะเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันต่อค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะจัดการประชุมยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นนะคะซึ่งสองกระทรวงนี้นะคะก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมด้วยหน่วยงานนะคะและองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีการจัดประชุมค่ะยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นนะคะที่
วิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศคุณผู้ฟังโดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐนะคะสถานเอกอัครทูตและคณะผู้แทนจากคู่เจรจาของอาเซียนภาคเอกชนไทยและต่างประเทศค่ะสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคประชาสังคมนี่เข้าร่วมกว่า200คนนะคะซึ่งโอกาสนี้ค่ะทางด้านของนายศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบกับนายทองจันทร์อัครมาเขตปลัดกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทางสปป.ลาวแล้วก็นายฮาลาหม่องเต็งนะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมาพร้อมกับไปเยี่ยมชมค่ะนิทรรศการนะการจัดการในเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนแผนยุทธการยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะจัดโดยหน่วยงานและภาคเอกชนที่เข้าร่วมกับฟังบอกว่าในช่วงพิธีเปิดนะคะทางด้านของนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศย้ำเจตนารมณ์ของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของหมอกควันข้ามแดนแล้วก็เป้าหมายหลักค่ะของการจัดงานนะคะได้แก่การหารือเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะความร่วมมือด้านนวัตกรรมจากคู่เจรจาของอาเซียนคุณผู้ฟังแล้วก็การเสนอแนะด้านนโยบายต่อรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาต่อไปค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางด้านของนางระวีวันภูริเดชกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยนะคะแล้วก็มีปลัดกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวรวมทั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมียนมาย้ำเลยว่าความพร้อมของทั้ง3ประเทศเนี่ยในเรื่องการแก้ปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสให้เป็นรูปธรรมนะคะพร้อมกับร่วมกันเปิดตัวแผนที่นะพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าแล้วก็แพลตฟอร์มAir4 แม่โขงนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะภูมิสารสนเทศแสดงพื้นที่ไฟไหม้นะคะคาดการพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มร่วมนะคะสำหรับติดตามและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันที่เขาเรียกว่าครอบคลุมทั้ง3ประเทศหรือหัวหน้าฝั่งซึ่งในช่วงของการประชุมผู้แทนจากกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง3ประเทศเนี่ยค่ะด้วยงานและภาคเอกชนจากคู่เจรจาอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสภาพสหภาพยุโรปเนี่ยหารือกันค่ะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและก็การจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนใน3หัวข้อได้แก่1เทคโนโลยีเพื่อการจัดการหมอกควันข้ามแดนนะคะ2ก็คือเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์แล้วก็ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและความเสี่ยงต่อสุขภาพคนฝั่งและ3ก็คือเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนนะซึ่งด้วยการประชุมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการสืบเนื่องมาจากเนี่ยการประชุมระดับผู้นำประเทศของทางเอาไปประเทศของไทยและสปป.ลาวรวมทั้งเมียนมาด้วยนะเมื่อปี2566นะคะแล้วก็มีการเปิดตัวแล้วค่ะแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนะคะในช่วงปี2567จนถึง2573ค่ะโดยเมื่อปี2567นะคะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แล้วก็องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันเนี่ยแล้วก็เป็นการประชุมที่ปล่อยการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยความร่วมมือนะจากบริษัทแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในการที่จัดหาคาร์บอนเครดิตนะคะภาคป่าไม้เพื่อทำการชดเชยการปล่อยการเรือนกระจกจากการจัดการประชุมค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนเคลื่อนมาได้กับ FM 101.5 มิกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีหงสากุลรับที่หนึ่งกับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันต่อคุณผู้ฟังกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็ชวนใช้สิทธิ์ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัส117สถานีเข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์แล้ววันนี้นะคะเป็นต้นไปเลยนะจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็เชิญชวนนะพี่น้องประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งเป็นทางเลือกการเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังด้วยสามารถใช้สิทธิ์นะคะส่วนลดนะคะค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะภายใต้โครงการนี้นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60นะคะขณะที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารคุณผู้ฟังด้วยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนก็คือในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่หรือว่าได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการค่ะจำนวน117สถานีทั่วประเทศนะคะทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดค่ะตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนเขาเรียกว่ารับร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางนะคะดังนั้นเนี่ยจึงขอให้วางแผนเนาะการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์คุณผู้ฟังการรถไฟประเทศไทยก็มั่นใจนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพื่อโอกาสในการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักในการที่จะเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะคะศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าทาง Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมาติดตามอีกหนึ่งข่าวกำลังการในช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นข่าวที่กรมการค้าภายในขอฟาร์มชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ 30-50% นะคะให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันซึ่งเรื่องนี้นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าทางกรมเองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้ส่งออกแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกดูแลการกระจายไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะคะหลังบางพื้นที่เนี่ยบอกว่าได้รับผลกระทบนะจากอุทกภัยซึ่งทางด้านของนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไก่ก็ยืนยันนะคะว่าภาพรวมผลผลิตยังมีตามปกติค่ะแล้วก็ยังคงตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มขณะที่กรมเนี่ยขอความร่วมมือฟาร์มขยายระยะเวลาแม่ไก่ยิงกรงอีก 3-5 สัปดาห์นะคะเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดทางด้านผู้ส่งออกเองก็จะชะลอการส่งออกเบื้องต้น 30-50% ค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณ
ไข่ในประเทศนะคะส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งค่ะเพิ่มการสั่งซื้อและบริหารสต็อกเพื่อให้มีไข่ไก่จำหน่ายอย่างต่อเนื่องค่ะหากติดปัญหาการขนส่งทางกรมเองก็จะประสานนะคะพร้อมจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพช่วยลำเลียงสินค้าพร้อมเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาลดค่าครองชีพนะคะและตรวจสอบกรณีร้านค้าปรับราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควรโดยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะซื้อเท่าที่จำเป็นค่ะไม่ต้องเร่งซื้อหาหรือว่ากักตุนนะคะหากพบปัญหาด้านราคาหรือว่าการจำหน่ายสินค้าแจ้งได้เลยค่ะหมายเลขนะคะ1569นี่เป็นทางด้านข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสทรำที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางส่วนนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาเข้าพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้

0: เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอจะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
3: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก

0: กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกตัดสินประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันเวลาดี 4:00 น.นะครับกับรายการเช็คอินทินอีสานใต้วันนี้วันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2519นะครับวันนี้ทางสวทสุรินทร์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการพบกับผมกฤษดาสุนทรและคุณเบญจวรรณสุภาพนะครับเรามาติดตามทางคลื่นวิทยุ FM วิทยุทั้ง9จังหวัดในอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ทางเพจเช็คอินทินอีสานใต้สปท.2นะครับสวัสดีครับคุณเบญจวรรณ
1: สวัสดีค่ะก็เจอกันทั้งวันนะคะแล้วก็มาสวัสดีในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยเนาะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะที่หลายจังหวัดนะภาคกลางกรุงเทพด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามนะคะการเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงนะคะในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เนาะเขาจัดงานนะคะเกี่ยวกับงานอาหารนะคะลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวนะส่วนของจังหวัดสุรินทร์เรานะก็
0: เตรียม
1: ผ่านมาแล้วก็มีแล้วก็ที่เตรียมก็มีนะคะเรื่องของแสนดนตานะคะ
0: เป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมรทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับใกล้เคียงศรีสะเกษด้วยบางพื้นที่แล้วก็ร้อยเอ็ดอีกบางแห่งน
1: ะ
0: ก็วันนี้ก็มีข่าวคราวเรื่องของน้ำแหละพี่เขาบอกว่าวันที่5เนาะจะมีผลกระทบกับหลายๆจังหวัดเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของน้ํานะคะไปดูเรื่องของนะคะนายกขารับหนังสือข้อเรียกร้องนะคะจากกลุ่มพีมูฟนะคะเนื่องในวันสิทธิที่ดินทํากินโลกค่ะพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีนโยบายยกเลิกหรือว่าลดสิทธิประโยชน์บัตรทองแล้วก็ไม่มีระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนนะคะโดยวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็ผู้บริหารระดับสูงได้รับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในระหว่างการรับหนังสือค่ะประชาชนก็ได้สอบถามถึงกระแสข่าวการเรื่องการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกก็ชี้แจงนะคะว่ายืนยันนะคะว่าไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประชาชนนะคะมีแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นนะคะ
0: ท่านนายกก็ย้ำนะครับย้ำบอกว่าข้อมูลเรื่องของการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายที่ว่าโคเปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเนี่ยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรกเสมอนะเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะของคนไทยทุกๆคนนะครับนี่ก็ต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนกันเน
1: าะนายกก็ยืนยันเองนะคะไปติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะกรมชลประทานค่ะก็เผยนะคะว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
0: ค
1: เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่ค่ะโดยเรื่องนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัด การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้แถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์ทุกภัยทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำรุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถที่จะบริหารจัด การได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนเศรษฐกิจ81%ซึ่งก็ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือค่ะขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแก้วกลางก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะคะโดยกรมชลประทานก็ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวก็ไหลผ่านกรุงเทพและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะส่งตัวลงค่ะ
0: ครับซึ่งคุณธเนศก็ย้ำครับบอกว่าในการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวเนี่ยยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับโดยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและก็พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมไปถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ปัจจัยที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษท่านบอกว่าก็คือฝนนี่แหละนะที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นมาในวันนี้5ตุลาคมแล้วก็ช่วงวันที่10ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองถือว่ามีแนวโน้มลดลง นะในขณะที่การบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะครับก็จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับ
1: ค่ะโดยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็ได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆค่ะกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้ก็เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมทั้งเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาเข้าสู่เขตเมืองด้วยค่ะ
0: ครับผมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปเสริมจุดเสี่ยงน้ำท่วมนะครับที่จะรองรับฝนตกหนักระลอกใหม่ในวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่11ตุลาคมนี้นะครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการท่านพูดถึงหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้เนี่ยเส้นทางหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงก็คือถนนฉลองกรุงก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวส่วนที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าก็เร่งระบายน้ำออกแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรนะครับก็ตั้งเป้าหมายน้ำเนี่ยเพิ่มให้ได้ประมาณ25เซนติเมตรต่อวันมีนบุรีก็เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มแล้วนะครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมแล้วก็อองเงินเนี่ยได้เสริมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่อื่นที่สถานการณ์คลี่คลายเข้ามาช่วยพร้อมกับใช้เรือผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ก็คาดว่าจะสามารถระบายน้ำจนพื้นที่แห้งได้ภายใน2วันนี้นะครับ
1: ค่ะโดยสำนักการระบายน้ำกทมก็คาดการว่าวันนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงสุดที่ 1.72 เมตรค่ะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำกทมประมาณ 1.28 เมตรขณะที่กทมก็เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-6 และ10-11 ตุลาคมนี้โดยเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะคะเช่นเขตสายไหมค่ะลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงสำหรับด้านการจัดการขยะนะคะกทมก็ดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างแล้วก็ขยะลอยน้ำอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาก็สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้แล้วกว่า 1,400 ตันค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับปัจจุบันก็ถือว่ามีผู้ประสบอุทกภัยได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เคลม bangkok.go.th แล้วกว่า 40,000 รายโดยเขตที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุดก็คือที่ลาดกระบังสายไหมแล้วก็บางกะปินะครับซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยก็ได้ทยอยดำเนินการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนแล้วทั้งนี้ครับการช่วยเหลือตามมติครม.ก็จะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งทางปภ.ก็ได้เร่งให้พื้นที่สำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลมาบอกว่าปภ.จะตรวจสอบภายใน2วันนี้นะครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการโอนให้กับประชาชนภายใน3วันทำการก็รอคอยกันก่อนนิดนึงนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็จากสถานการณ์ทุกข์ภัยนะคะก็มีไข่ไก่นะคะก็ได้รับผลกระทบนะหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะกรมการค้าภายในค่ะก็ขอตามชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ 30-50% เพื่อเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันค่ะโดยนายวัฒศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกและห้างค้าส่งค้าปลีกดูแลการกระจายไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าภาพรวมผลผลิตยังมีตามปกติและก็ยังคงตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มขณะที่กรมก็ขอความร่วมมือฟาร์มขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดค่ะ
0: ครับทางด้านผู้ส่งออกก็จะชะลอการส่งออกเบื้องต้นเนี่ย 30-50% นะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณไข่ในประเทศส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยก็จะเพิ่มการสั่งซื้อและก็การบริหารสต็อกนะครับเพื่อให้มีไข่ไก่จำหน่ายอย่างต่อเนื่องถ้าหากติดปัญหาการขนส่งทางกรมพร้อมที่จะประสานการกับหน่วยขนส่งจากกองทัพช่วยลำเลียงสินค้านะครับ กำกับเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพแล้วก็ตรวจสอบกรณีร้านค้าปรับราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยขอให้ประชาชนซื้อเท่าที่จำเป็นไม่ต้องเร่งซื้อหรือกักตุนถ้าหากพบปัญหาด้านราคาหรือการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมท่านก็สามารถแจ้งได้ที่1569ได้ครับ
1: ก็เป็นอาหารที่นะหลายบ้านก็ต้องมีไว้ติดบ้านตลอดเวลาเลยนะคะ
0: เลยใครนะ
1: ค่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องอาหารยังกินนะคะไปดูเรื่องเครื่องดื่มกันบ้างนะคะเรื่องเครื่องดื่มนะคะหลายคนอาจจะชอบกินชานะคะกินมัทฉะนะคะแต่ว่านะบางคนอาจจะยังไม่เคยลองนะมีมัทฉะที่นะไม่ได้ทำจากชาแต่ว่าทำจากใบหม่อนค่ะเราไปติดตามสารคดีพิเศษค่ะ
0: ใช่ครับ
2: มัทฉะเครื่องดื่มสีเขียวที่หลายคนคุ้นเคยโดยทั่วไปผลิตจากใบชาแต่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มีการนำยอดอ่อนใบมอนมาแปรรูปเป็นมัทฉะใบมอนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร

0: ยอดมันส่วนบนตั้งแต่ใบที่1ถึงใบที่3เป็นส่วนที่ไม่เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงหนอนไหมวัยอ่อนจึงถูกนำมาต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตมัทฉะใบมอน
1: จากใบหมอนนะคะที่ไม่สามารถเลี้ยงไหมในวัยอ่อนได้นะคะปัจจุบันค่ะเราได้แปรรูปให้เป็นมัทฉะใบหมอนนะคะโดยการที่จะนำใบที่1ถึง3เนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นชาแล้วก็มัทฉะใบหมอนปัจจุบันเลยทำให้สมาชิกนิคมนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้น
0: สมาชิกนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์สามารถเก็บยอดหมอนได้ในช่วงเช้าและเย็นใช้เวลาประมาณวันละ1ชั่วโมงนำมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมประมาณ200ถึง300บาทต่อวันช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 10% และยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนซึ่งสามารถเก็บยอดหมอนสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงไหมเอง
2: ตัดยอดเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้มันจะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะเราจะไม่ให้มันเหี่ยวถ้าเหี่ยวแล้วคุณภาพมันก็จะลดลงผมทำอยู่แล้วมันได้วันละ200นะ
1: อ๋อที่แค่ตัดยอด
2: แค่ตัดยอดช่วงเช้าช่วงเย็นก็ชั่วโมงกว่าก
0: ว่าจะมาเป็นผงมัทฉะใบมอนสีเขียวละเอียดทุกใบต้องผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างพิถีพิถันเริ่มจากการชั่งน้ำหนักและคัดเลือกใบมอนจากนั้นเรียงใบหั่นและล้างทำความสะอาดก่อนนำไปลวกในน้ำร้อนและน็อกด้วยน้ำเย็นเพื่อช่วยคงสีเขียวของใบหมอนไว้จากนั้นนำไปผึ่งให้เสด็จน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการคั่วและอบที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงเมื่อใบหมอนแห้งและเย็นแล้วจึงนำไปปั่นและกรองจนได้คงเนื้อละเอียดกลายเป็นมัทฉะใบมอนพร้อมนำไปชงเป็นเครื่องดื่มอีกหนึ่งจุดเด่นของมัทฉะใบมอนคือไม่มีคาเฟอีนจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนอกจากนี้ใบมอนยังมีสารสำคัญอย่าง DNA ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยคาร์โบไฮเดรตจึงได้รับความสนใจในด้านการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดส่วนเมนูยอดนิยมอย่างมัทฉะลาเต้ใช้ผงมัทฉะใบมอนประมาณ4กรัมผสมน้ำอุ่นและตีให้เนื้อเนียนก่อนเติมนมโอ๊ตให้รสชาติกลมกล่อมหอมละมุนนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นเมนูอื่นๆได้เช่นมัทฉะสตรอเบอรี่และมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จากใบมอนของชุมชนจากยอดมอนที่เคยเป็นเพียงส่วนเหลือใช้วันนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนมัทฉะใบมอนขนาด50กรัมชงได้ประมาณ15แก้วจำหน่ายในราคา150บาทต่อซองสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดเขียวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ทุกเช้าวันเสาร์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์วิสาหกิจเพื่อสังคมมัทฉะใบมอนอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนผลผลิตให้มีมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และเดินหน้าสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3: เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำใบหมอนมาทำเป็นมัทฉะ
4: เป็นมัทฉะนะใครที่สนใจอยากลองชิมนะคะที่ตลาดเขียวนะคะทุกเช้าวันเสาร์
3: เช้าวันเสาร์ที่ตลาดเขียวสุรินทร
4: ์ค
3: ่
4: ะ
3: มาได้นะครับที่บริเวณใกล้กับที่ว่าการอำเภอเมือง
4: ค่ะเป็นการเนาะก็เป็นการสนับสนุนนะสมาชิกกลุ่มนิคมผู้เลี้ยงไหมนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะ
3: ก็มาดูที่ใกล้บ้านเราหน่อยเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์เขาคึกคักเนาะบุรีรัมย์นะบุรีรัมย
4: ์
3: คึกคักนะฮะก็มีการจัดงานลิ้นติด โปรไฟล์เมนูติดดาวนะครับที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทับดาราดังร่วมสร้างสีสันเพียบว่าอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้วันที่4นะครับ4ตุลาเวลา18นาฬิกาที่ลานอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ
4: ่
3: ลิ้นติดโปรไฟล์ไป
4: ขอไ
3: ปลิ้นติดโปรไฟล์เมนูติดดาวนะฮะก็ถือว่าจัดอย่างเป็นทางการโดยรวบรวมร้านอาหารซึ่งเป็นร้านชื่อดังแล้วก็มีเมนูเด็ดมากมายน
4: ะคร ับ
3: มาเสิร์ฟให้ความอร่อยให้กับชาวบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ที่สนใจจังหวัดใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันหลายท่านนะฮะ
4: ค่ะแล้วก็เขาก็มีดารามาร่วมงานด้วยนะคะมีเกียรติผู้ได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลสำคัญหลากหลายนะคะในจังหวัดด้วยนะคะนำโดยนางสาวพูนทรัพย์ทีนิคมประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย
3: ์
4: นะนายกรกฤษแช่มรำรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย
3: ์
4: นางภาวดีคุณากรสมศรีกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย
3: ์
4: นายธนินทร์อังคสกุลเลขาธิการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นายไมตรีรุจนะสินวิไลค่ะกรรมการห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
3: ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็คึกคักเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าการปรากฏตัวของทัพดารานักแสดงแล้วก็ผู้จัดชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นปั้นจันทร์ปรมะก้องปิยะท็อปดารานิรุตแล้วก็โอ๊ตวรวุฒิที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีนะครับก็ถือว่าได้สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงานพร้อมกับได้มีการพาชมยกทัพความอร่อยจากร้านดังว่าจะกันก็ถือว่าการันตีคุณภาพระดับเมนูติดดาวที่คัดสรรมาให้ได้ชิมกันแบบจัดเต็มทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ของว่างหลากหลายสไตล
4: ์ค่ะสำหรับใครที่นะคะที่จะร่วมชิมร่วมช็อปนะคะก็นะวันที่3นะคะจัดวันที่3จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะที่ลานอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย
3: ์
4: ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะคะสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
3: ครับมาที่สุรินทร์นะฮ
4: ะ
3: ใกล้กันก็ช่วงนี้อย่างที่บอกอะว่าเขามีช่วงของการเตรียมที่จะจัดแซมโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็จัดละที่สุรินทร์นะครับทางพี่น้องคอมเมนต์บุรีรัมย์คอมเมนต์สุรินทร์นะฮะคอมเมนต์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็มีบางส่วนอยู่แถวตำบลตะหยวกเนี่ยนะครับบ้านตะหยวกตำบลอะไรนะอยู่ใกล้ๆกับสุรินทร์นี่แหละนะครับก็มีการจัดเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สุรินทร์เนี่ยเมื่อวันก่อนวันที่2ตุลาที่ราชภัฏนะครับเขาก็จัดกันถือว่าราชภัฏนี่ก็จัดกันทุกปีเป็นการจัดประเพณีแซนโดนตานะครับปี69เนี่ยปีนี้ราชภัฏจัดในวันกตัญญูบูชาบรรพบุรุษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันก็มีท่านรองอธิการขออภัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองก็ไปเป็นประธานพร้อมกับผู้มีเกียรตินะฮะนักศึกษาคณาจารย์ต่างๆก็ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มากมายครับ
4: ค่ะกิจกรรมเขาก็มีขบวนแห่นะคะแล้วก็มีขบวนเครื่องแซนดูนตาแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ของหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการนำเครื่องจูแล้วก็เครื่องแซนดูนตาเนี่ยจัดวางที่บริเวณศาลตายายแล้วก็มีการแสดงรำบวงสรวงพิธีแซนดูนตาโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์นะคะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำผู้ร่วมงานประกอบพิธีทางศาสนาค่ะก็มีพิธีอาราธนาศีลสมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สมณศักดิ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าบางสุกุลการถวายไทยธรรมแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ำค่ะ
3: ครับซึ่งพิธีเซียนโดนตาเนี่ยพิธีสำคัญอย่างนึงเขาจะมีการจูนเรียกว่าจูนจูนโดนตาก่อนที่จะไปแซนเนี่ยนะครับก็นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์แล้วก็นะครับเขาได้ร่วมกันนะครับในการกล่าวโดยท่านประธานได้กล่าวคำประกาศประเพณีเซียนโดนตาปี69นะครับจากนั้นก็ได้เชิญผู้อาวุโสนะที่ไปร่วมงานนะครับได้รับมอบเครื่องจูนนะครับพร้อมกับตัวแทนมหาราชตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็มอบเครื่องจูนโดนตายกับผู้อาวุโสนี่จะเป็นประเพณีก็ทำกันนะฮะ
4: อืมค่ะก็มีการเนาะหลังจากที่จุดธูปเทียนนะศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายแล้วจุดธูปเทียนปักเครื่องเส้นไหว้พิธีแซนโดนตายแล้วนะคะก็มีปิดท้ายนะคะด้วยศาสนพิธีกรรมนำคำเส้นไหว้นะคะแซนโดนตาการนำเครื่องแซนโดนตาไปวางเดินทาง3แพ่งนะคะแล้วก็ร่วมเส้นเครื่องดื่มแล้วก็กล่าวละบรรพบุรุษค่ะ
3: ถ้าเป็นพี่น้องบ้านเราก็จะใส่กระทงเวลาเส้นเสร็จนะครับก็จะไปวางตามประตูบ้านตามจุดที่คิดว่า บรรพบุรุษจะมานะฮ
4: ะ
3: ส่งเขาเรียกว่าส่งไปนะครับแต่ว่าสุรินทร์เราก็จะมีการจัดใหญ่ครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนร่วมนะครับก็เกือบทั้งจังหวัดก็จะร่วมกันจัดนะครับการลงตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569นะครับ7ตุลาคมนี
4: ้ค่ะ
3: ครับก็จะจัดใหญ่ครับโดยงานปีนี้นะครับตรงกับวันที่7ตุลาคมก็จะเน้นเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานราชการเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสืบสานประเพณีแซนลุนตาซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดคนไทยเชื้อสายเขมรนะครับท
4: ั้
3: งสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสีสะเกดนะ
4: ค่ะซึ่งกิจกรรมวันที่7นะคะช่วงเช้านะคะก็จะมีการแสดงนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนดนตาแล้วก็การสาธิตการทำขนมพื้นเมืองที่ชาวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนิยมทำเพื่อใช้ประกอบการแซนดนตาการสาธิตทำอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านนะคะการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันขูดมะพร้าวด้วยนะคะจากนั้นช่วงบ่ายนะคะเวลา 14:30 น.ขบวนแห่ทุกขบวนก็จะพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร
3: ์
4: มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ประรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางและเวลา 15:60 น.นะคะก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ตามเส้นทางที่กำหนดไปยังบริเวณประรำพิธีนะคะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางค่ะตัวแทนก็จะนำเครื่องจูนไปวางที่จุดที่กำหนดนะคะ
3: ก็ถือว่าช่วงนั้นนะครับท่านประธานในพิธีซึ่งปีนี้ก็น่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานนะครับก็จะร่วมกันนะครับท่านประธานก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลประธานสงฆ์ก็จะให้ศีลนะครับซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เสร็จแล้วนะครับท่านประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้อาวุโสที่มาร่วมงานก็จะได้รับมอบเครื่องจูนโดนตานะครับก่อนที่จะประกอบพิธีแสนโดนตาต่อภรรยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางครับก็จะมีผู้อาวุโสที่ประชาชนชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือเนี่ยเป็นผู้กล่าวนำในการแสนครั้งนี้นะครับ
4: ค่ะซึ่งพิธีกรสงฆ์นะคะก็จะสวดอาราธนาธรรมพระสงฆ์10รูปสวดทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ประธานและก็แขกผู้มีเกียรติก็ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จพิธีนะคะซึ่งประเพณีแซนดนตาค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสุรินทร์เราที่แสดงถึงความกตัญญูและก็ความผูกพันระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะจึงเป็นการจัดงานเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนนะทุกภาคส่วนนะทุกคนเลยนะคะก็ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแบบนี้นะคะ
3: 7ตุลาคมนี้นะพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ศรีสะเกษยโสธรถ้ามาได้มานะมาร่วมกันนะครับทำเพียงเวลาว่างมาดูประเพณีดีๆ
4: ค่ะปิดท้ายกันนิดหนึ่งเนาะแจ้งเตือนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะชาวบ้านนะผู้ที่สัญจรผ่านแถวนางมุดนะคะเขาแหลมผามะนาวให้ระวังช้างป่านะคะซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะคะได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่าหลังพบช้างป่าออกนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ
3: ์
4: บริเวณป่าที่ใต้บ้านแนงมุดตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
3: ครับก็ถือว่าวันที่3ที่4ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่า4ท่านก็ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เห็นว่าออกมาตั้งแต่วัน 8:30 จนถึง 5:30 5:00 น.นะครับก็ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกตรวจสอบความเสียหายซึ่งจากการปฏิบัติงานก็พบช้างป่าอยู่3ตัวเรียกตัวเลย3ตัวนะ
4: ถ้าช้างป่าเรียกตัวค่ะ
3: มีทั้งป่าสีดอดื้อนะสีดอน้อยแล้วก็สีดอจิกนะออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณป่าทิศใต้บ้านแนงมุดที่ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงเนี่ยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการผลักดันช้างป่าเหล่านี้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับ
4: ค่ะใครที่ใช้เส้นทางนะคะแนงมุดเขาแหลมผามะนาวก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการใช้เส้นทางด้วยนะคะ
3: ค่
4: ะก่อนที่จะกันไปเนาะอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะพี่บุญเรียนนะคะสวัสดียามเย็นค่ะแล้วก็เมื่อกี้หายไปแล้วเมื่อกี
3: ้อดิเรกสรวงสรรนะครับสวัสดียามเย็นครัวประคุณครัวประคุณชัยฟ้าร้องฝนไม่มาตกสักทีว่าอย่างนั้นนะ
4: คุ ุณอเนกพิชไทยนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะร่ำรวยสติ๊กเกอร์นะคะ3สติ๊กเกอร์เน
3: า
4: ะ
3: พี่บรรเทาบอกว่าในเมืองมืดครึ้มเลยรวมถึงคุณอัชริอัชราบอกว่าก็สวัสดีทักทายหลายๆท่านผมงงกับโทรศัพท์ผมเหมือนกันนะดูไปเมื่อสักครู่นี้เห็นเกือบทุกท่านตอนนี้หายหมดเลย
4: ค่ะก็นะคะคุณพี่บรรเทาสวัสดียามเย็นคุณเดเรกยามเย็นประโคนชัยฟ้าร้องฝนไม่ตกมาสักทีนะคะ
3: รอก่อนนะฮะเดี๋ยวก็คงมาละนะครับในวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละ
4: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะเรารอไม่ไหวแล้วนะหมดเวลาแล้วนะคะ เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นสวทบนรัชนีเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะขอเชิญติดตามนะคะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้เราสองคนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ
2: นับตั้งแต่อาณาเขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บหน้าโรงพยาบาลจังหวัดน่านเสด็จพระราชดำเนินออกจากดอนเมืองเวลา 9:00 น.

เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองขามใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

จากน้ำบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
1: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าของศิริบาลท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างเราจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนในการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเอาอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับส่วนไหนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
2: ครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการเพื่อปักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้ชมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลอะไรต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปิน ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
1: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอ่ะแรกๆกับสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ยท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อโดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้นจะต้องมีลักษณะของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนลอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขานะทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัตว์ส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือหนึ่งเขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่างสิบหมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีนึงส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงนี้เราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งนึงฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกะเล็งเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาน้อยเนาะหาเห็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาวันนี้ก็มันจะมีงานฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตี้ยวเข้ามาพอแม่ก็ชอบเนาะในความโหตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มันได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมากก็ไปให้ไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นบากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้เนาะแม่ก็เลยเอาจวนเจ้าหมูมาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางโต๊ยพอเปิ่นเสด็จมาเปิ่นก็บอกว่าดีนะพระองค์ท่านเปิ่นก็เปิ่นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จ้ะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเปิ่นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อไอ้เนาะแม่ก็บอกว่าพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ลูกหลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบนี่เนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนนี่เนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเรานี่บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเพิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะมามีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทําให้เรียนร้อยอ่ะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเป็นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพเนี่ยมาเป็นเลยมีเป็นนี่แม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนานที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครนี่แม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเป็นจะฟักอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวเป็นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกื้องปีวะน่ะฝึกตัวทอดตัวน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟนะเริ่มมาเก็บอีกก่อนมีกระสอนเขาเขาเป็นแล้วมั่วทอคล่องได้เหมือนเขาก็ทอไปตลอดเลยจากปี45เนาะถึงออกไปได้2 ปี 3ปีออกไปนะออกไปยากาศทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2ปีเพิ่นออกเนี่ยถ้าเขาได้ครับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นรับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพอใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เฮียนหนังสือตัวเองอ่ะแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4 อ่ะมีได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเองทุกวันนี้นะได้กินดีอยู่ดีกับพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้จังหวัดลำปางคิกออฟก การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตาลบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือ

0: ฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
1: ในนพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
2: นายประสานแสงจุ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

ฮัลโหลฮัลโหลจอจอโอ้ยมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องลูกสาวลาไม่สอนดอกอ้อลำเทนฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนหลายหลายเขายาวให้พี่น้องฟังมันมูก่อนจะรู้เอ้าวันทูเท

ละมาเสียใจเด้อน้องละมาเสียใจเด้อน้องละว่าพี่ชายมีแฟนละว่าพี่ชายมีแฟน

ได้จังสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นมาออกพอห้างมองเห็นมาออกพอห้างมีคุณตังละไม่เมียใช่เลยใจสมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้าง

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรับสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร 064-151-538

0: 83
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

นบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานรดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวในวันนี้มีดังนี้เทศบาลนครบุรีรัมย์มอบชุดกีฬาเวชภัณฑ์หนุนทัพนักกีฬาสู้ศึกภูพานเกมรอบคัดเลือกภาคอีสานพช.ลำปลายมาสหนุนกลุ่มโอท็อปปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารสร้างรายได้มั่นคงแก่ชุมชนบ้านแสลงพันธุ์พัฒนาบุรีรัมย์คึกคักจัดเต็มขบวนความอร่อยเปิดงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวณัฐวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทับดาราดังร่วมสร้างสีสันกรมการค้าภายในขอฟาร์มชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ 30-50% ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันนายกรัฐมนตรีมอบข้อสั่งการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกรองโฆษกรัฐบาลย้ำนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงแต่เตือนอย่ารอจนระดับน้ำสูงเสี่ยงทั้งคนและสัตว์และข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเทศบาลนครบุรีรัมย์มอบชุดกีฬาเวชภัณฑ์หนุนทัพนักกีฬาสู้ศึกภูพานเกมรอบคัดเลือกภาคอีสานวันที่5ตุลาคม2569ณห้องประชุมชั้น4เทศบาลนครบุรีรัมย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันจัดพิธีมอบชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ยาให้แก่นักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ภูพานเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคม2569ณจังหวัดสกลนครในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวโอวาทและอวยพรแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดยเน้นย้ำถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพร้อมฝากความหวังให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับเมืองบุรีรัมย์การแข่งขันภูพานเกมถือเป็นเวทีสำคัญในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ระดับประเทศโดยมีการชิงชัยในหลายชนิดกีฬาทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลกีฬาและนักกีฬาอื่นๆที่เป็นนิยมในหมู่นักเรียนและเยาวชนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวเทศบาลนครบุรีรัมย์ตามร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาลูกหลานของเมืองบุรีรัมย์ทุกคนให้สามารถคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบุรีรัมย์บนเวทีการแข่งขันระดับชาติ พ่อช่อลำปลายมาศหนุนกลุ่มโอท็อปปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารสร้างรายได้มั่นคงแก่ชุมชนบ้านแสลงพันธุ์พัฒนาวันที่5ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ณกลุ่มโอท็อปปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษบ้านแสลงพันธุ์พัฒนาหมู่ที่14ตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์จ่าเอกวสันต์วงกุลพัฒนาการอำเภอลำปลายมาศมอบหมายให้นางศรีสุดาเอกวิภาสนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางฝ้ายจำปาทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษณแปลงเกษตรของนางแสงจันทร์ปวงสุขการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามกระบวนการผลิตแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษรับฟังปัญหาและอุปสรรคพร้อมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้สินค้าของชุมชนได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษบ้านแสลงพันธุ์พัฒนาถือเป็นกลุ่มอาชีพโอท็อปต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในชุมชนโดยเน้นการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอลำปลายมาศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบุรีรัมย์คึกคักจัดเต็มขบวนความอร่อยเปิดงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวณทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทับดาราดังร่วมสร้างสีสันเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ณลานอีเวนท์ฮอลล์ประตู5ห้างสกิวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดยาวอย่างเป็นทางการโดยรวบรวมร้านอาหารชื่อดังและเมนูเด็ดมากมายมาเสิร์ฟความอร่อยให้กับชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนำโดยนางสาวคุณทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นายกรกฤตแช่มรำรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นางภาวดีคุณากรสมศิริกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นายธนินทร์อังคสุพลเลขาธิการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์และนายไมตรีรจนะสิงห์วิไลกรรมการห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากการปรากฏตัวของทัพนักแสดงและผู้จัดชื่อดังนำโดยปั้นจันทร์ปรมะก้องปิยะท็อปดารณีโนตและโอ๊ตวรวุฒิที่มาร่วมกิจกรรมบนเวทีสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งพาชมพายกทัพความอร่อยจากร้านดังการันตีคุณภาพระดับเมนูติดดาวที่คัดสรรมาให้ชิมกันแบบจัดเต็มทั้งอาหารคาวหวานและของว่างหลากหลายสไตล์งานลิ้นติดโปแฟร์เมนูติดดาวเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมชิมช็อปและสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแล้วตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคม2569ณลานอีเวนท์ฮอลล์ประตู5ห้างสวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์สำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ได้อย่างดีเยี่ยมกรมการค้าภายในขอฟาร์มชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ 30-50% ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันนายวัฒนชัยเสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้ส่งออกและห้างค้าส่ง ค้าปลีกดูแลการกระจายไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าภาพรวมผลผลิตยังมีตามปกติและยังตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มขณะที่กรมขอความร่วมมือฟาร์มขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดด้านผู้ส่งออกจะชะลอการส่งออกเบื้องต้น 30-50% เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ในประเทศส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มการสั่งซื้อและบริหารสต็อกเพื่อให้มีไข่ไก่จำหน่ายอย่างต่อเนื่องหากติดปัญหากรมการค้าภายในพร้อมประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพช่วยลำเลียงสินค้าพร้อมเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพและตรวจสอบกรณีร้านค้าปรับราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยขอให้ประชาชนซื้อเท่าที่จำเป็นไม่ต้องเร่งซื้อหรือกักตุนหากพบปัญหาด้านราคาหรือการจำหน่ายสินค้าแจ้งได้ที่1569นายกรัฐมนตรีมอบข้อสั่งการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสั่งสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอให้จังหวัดเริงรมเครื่องจักรจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงไปอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่และกำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวรองโฆษกรัฐบาลย้ำนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงแต่เตือนอย่ารอจนระดับน้ำสูงเสี่ยงทั้งคนและสัตว์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงแต่สิ่งที่ท่านต้องการสื่อคืออย่ารอจนระดับน้ำสูงจนสายเกินไปเพราะเมื่อถึงจุดนั้นไม่เพียงประชาชนที่จะเสี่ยงแต่สัตว์เลี้ยงที่เรารักก็จะเสี่ยงไปด้วยรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนไม่ยอมอพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะยิ่งยากและเสี่ยงทั้งกับคนและสัตว์ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เช่นการจัดพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนในศูนย์พักพิงเพื่อให้การอพยพทำได้อย่างปลอดภัยทั้งคนและสัตว์โดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงนางสาวรฤดากล่าวเพิ่มเติมว่าหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าหากต้องการความช่วยเหลือสามารถผ่านสายด่วนนิรภัย1784ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุขอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอวาเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานละดาโทร0936981624ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2569 ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร044621309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เว็บไซต์ pvnweb.dpt.to.th/buriram เทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่26-21ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงลัดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน100อัตรากับนายจ้างบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์จำกัดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง19ตุลาคม2569คุณสมบัติผู้สมัครสัญชาติไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพศหญิงส่วนสูง158ซมขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์โทอีกมากกว่าหรือเท่ากับ600โทเฟลมากกว่าหรือเท่ากับ500ไอลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 รายได้และสวัสดิการค่าจ้างพื้นฐาน 1,550 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรือประมาณ 38,099 บาทระยะเวลาจ้างงาน5ปีชั่วโมงทำงาน100ชั่วโมงต่อ14วันหรือ200ชั่วโมงต่อ28วันบริษัทจัดที่พักให้ใน7วันแรกมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมายวันพักผ่อน20วันต่อปีความคุ้มครองด้านประกันภัยต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนหลังผ่านการคัดเลือกช่องทางการสมัครที่เว็บไซต์ Singapore Airlines Career เว็บไซต์ www.doe.go.th/buriram Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสาคุณบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับ และไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจ จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้อง และนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแล้วครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทำการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาทางคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: เศษพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90ถึง100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้โฆษณาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิง ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกร

0: และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายและให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
1: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
2: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปความมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
5: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
4: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
6: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
7: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหากความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
11: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับเจอกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณทุนคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เพจไลฟ์ของเราเป็นใช้ชื่อ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใส่ชื่อตัว P ตัว R นะครับสำหรับไลฟ์นะครับใช้เพจนี้ส่วนสำหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆก็ไปเพจเดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมส์ได้ปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามในช่องทางของเรานะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนเนี่ยนะยังตกอยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะที่เราได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งนะครับในช่วงของภาคข่าวนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของวัดวงกีฬานะครับมาดูเรื่องของเอเชียนเกมนะครับปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าจังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จีนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เป็นครองเจ้าเหรียญทองนะฮะคว้าไปถึงเกือบ169เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน89เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญทองแดงเขาคว้าไปถึง341เหรียญนะครับซึ่งเป็นการคว้านะต้องบอกคว้าเจ้าเหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ย12สมัยติดต่อกันใครจะสู้พี่จีนแล้วครับเขาโอ้ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็นักกีฬาจากแดนมังกรนี่คว้าเจ้าเหรียญทองติดต่อกันนะครับย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี1982อ่ะนะแล้วก็ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นนะก็ตามมาอันดับที่2ครับญี่ปุ่นเขาได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้ว91เหรียญทองแดงนะครับรวม269เหรียญ นะครับก็เป็นการรักษารองเจ้าเหรียญทองนะต่อจากจีนนะครับเป็น8สมัยส่วนเกาหลีใต้เนี่ย39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะครับนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของอาเซียนนะในอาเซียนย่านนี้พี่ไทยไม่เคยรองเป็นรองใครนะครับจบที่7ของตารางนะครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง18เหรียญเงินและ13เหรียญทองขออภัยผมนับเลขอะไรผิดวะนะ18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินนะ21เหรียญทองแดงนะครับนะ18ทองนะครับ13เงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญ นะคุณฟังครับนี่คือกว่าที่เราจะได้เหรียญเนี่ยแต่เกือบ20ต้องย้อนไม่นานนะก่อนหน้านั้นที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะ20กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้กลับมานี่ก็ถึง18เหรียญนะครับก็ทำลายสถิติก็ถือว่าได้เหรียญ นอกบ้านที่ดีที่สุดในบริษัทนะครับของเรา18เหรียญทองเล่ากันยาวๆเลยนะฮะให้เกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมนะครับที่ดูแลนักกีฬาจนนักกีฬาของเราคว้าเหรียญรางวัล นะครับเทคบอล3เหรียญ นะครับต้องชื่นชมเลยนะครับคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมกรีธา3เหรียญบิวพลพลบุญสอนนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยรวมถึงจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอ็กกินสันนะครับวิ่ง400เมตรชายนะครับตะกร้อนี่2เหรียญ นะฮะจากประเภททีมหญิงและเดี่ยวชายเรือใบ2เหรียญ นะครับจากโซเฟียเกลมอโกมูรีและนายอิค่า6นะครับแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นายอิค่า4เกิร์ดดังกี้นะครับเกิร์ดดิงกี้นะครับแบดมินตัน1เหรียญทองวิลกูลูดวิธิสารชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ MMA การต่อสู้1เหรียญนะแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับรุ่นเมอร์โด54กิโลกรัมหญิงขี่ม้าอีเวนติ้ง1เหรียญนะครับจากทีมชายนะครับeSport 1เหรียญจากเกม PUBG Mobile นะครับวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญจากไบธาราวดีกับเบสวรพิชยากรนะครับ วรพิชยากรนะแล้วก็มวยสากลสมัครเล่น1เหรียญทองนะโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลาง54กิโลกรัมหญิงยูยิสู1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรม63กิโลกรัมหญิงและเทควันโด1เหรียญนะฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดง6กิโลกรัมชายนี่คือบทสรุปส่งท้ายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เราได้เหรียญ18เหรียญทองชื่นชมนักกีฬาทุกคนตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมเห็นอยู่ก็คือนอกตากร้อน่ะน่าจะกลับมานะครับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะวันนี้มานี่คนเขางงเลยคนไหนจอร์จชัวร์ตัวจริงเพราะว่านักกรีธาใส่หน้ากากจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันครับไหนตัวจริงไหนตัวปลอมให้เกียรติน้องอ่ะจอร์จชัวร์เขาเคยอยู่ญี่ปุ่นสมัยเด็กๆนะแล้วก็มากลับมาไทยแล้วไปออสเตรเลียนะจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็มารับด้วยนะฮะก็คว้าเหรียญ นะครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานในพิธีปิดนะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะครับของเราเนี่ยภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีธาทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการแล้วก็คว้า1เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรนะครับก็ได้รับรางวัล นะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับในตัวแทนของนักกรีธานะครับแล้วก็เดินร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเจ้าภาพจัดชุดการแสดงอำลานักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งมีภาพความทรงจำของการแข่งขันตลอดทั้งมากรรมจากนั้นกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21นะครับได้รับธงเจ้าภาพต่อจากไอจินาโกย่าเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งกำหนดเดิมในปี2030นะแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่า OCA มีแนวคิดที่จะขยับการแข่งขันเข้ามาใกล้กับโอลิมปิกเกมมากขึ้นนะครับโดยห่างเพียง1ปีอาจจะถ้าไม่มีการปรับเวลาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21นะเป็นปี2031นะซึ่งใกล้เคียงกับโอลิมปิกเกม2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับบิลคุณวนบินสอนเนี่ยนะฮะบินไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ด้วยนะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางไปในทางด้านของOIC เนี่ยมอบรางวัลให้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยนะฮะสำหรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เนี่ยนะประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มอบกันที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมผลงานอย่างที่บอกนะครับ100 200ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการนะครับแล้วก็1เหรียญเงินด้วยส่วนยอดเยี่ยมหญิงนะครับก็เป็นของยูจื้อจีนะครับนักกีฬาดาวรุ่งว่ายน้ำจากจีนวัย13ปีนะครับแจ้งเกิดแรกเนี่ยก็แจ้งเกิดที่ประเทศจีนแจ้งเกิดครั้งที่2เนี่ยแจ้งเกิดในเอเชียนเกมเลยครับคว้าเหรียญทองจากผีเสื้อ200เมตรหญิงสถิติใหม่เอเชียนเกมแล้วคว้าเหรียญที่2จากเดี่ยวผสม200เมตรหญิงสร้างสถิติเอเชียนเกมใหม่ขึ้นอีก1รายการและเหรียญทองที่3จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาอีก1รายการดูสิอายุ13ปีแจ้งเกิดนะแล้วก็มาเกิดในเอเชียนเกมด้วยสถิติเอเชียนเกมทั้ง3รายการนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้ทั้ง2คนนะนะครับแล้วก็มีข่าวทางด้านของนะฮะไล่ลงไปแล้วทางด้านของทางด้านของนอนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับก็ปรากฏว่านะฮะนักว่ายน้ำจากจีนเนี่ยเขาได้7เหรียญทองเขาบอกเอ๊ะเขาน่าจะได้นะ MVP เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะการได้7เหรียญทองไม่ได้หมายความว่านะฮะคุณจะได้รางวัลทั้งหมดนะก็ต้องไปดูเรื่องของสถิติทำลายสถิติไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครั้งก่อนไหมนู่นนี่นั่นนะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็บิวพลุพลนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่กลับมานาโกย่าแล้วก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณสมาคมกรีธานะครับผมท่านนายกสมาคมกรีธาก็คุณแฟนกรีธาชาวไทยและขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจเสมอมานะจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อวงการกรีธาก้าวสู่ระดับโลกนะตอนนี้ทุกสายตานะมองไปที่บิวภูริพลหมดแล้วนะไม่ใช่แค่นักวิ่งเอเชียธรรมดาบิวภูริพลเนี่ยจะเป็นนักวิ่งระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกานะทางยุโรปจับตามองแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะครับจากยังคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมส์มาคุณฟังครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกนะครับก็รู้สึกยินดีภูมิใจดีใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำได้แค่12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็บอกคุณพิมลบอกว่านอกจาก18เหรียญทองแล้วนะครับหลายๆชนิดกีฬาที่มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำให้เห็นถึงการพัฒนาการก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างแบดมินตันนะครับก็สร้างบริษัทคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกนะครับสมมุติกีฬาเทเบิลเทนนิสก็มีผลงานดีขึ้นยูยิสูครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับนักกีฬาใหม่ๆเพิ่งเข้ามามีผลงานแม้บางรายการไม่มีเหรียญทองนะฮะหรือได้แค่ไม่ได้เหรียญ นะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสมาคมที่สร้างผลงานนะครับแล้วก็ได้คุณพิมลก็ได้กล่าวถึงวิวภลิพลนะครับเจ้าของสถิติ100เมตรและ200เมตรนะครับเมื่อวานได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมนะครับ MVP ก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับบิวภูริพลนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยนะที่นักกีฬาไทยได้รางวัลนี้นะจากนักกีฬาที่เป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถือว่าสุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับภูริพลด้วยนะครับนะครับไลฟ์หลุดนะขออภัยคุณผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อแมนยูมานะครับขออภัยทีมงานด้วยนะไม่เป็นไรครับไปดูการแข่งกอล์ฟนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังอ่ะนะกอล์ฟรายการ LPGA นะครับลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ที่ฮาวาย3วันแรกเนี่ยโปรจินอธิยาธิกุลเนี่ยคว้าแชมป์นำอยู่3วันนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างรอดูนะว่าโปรจินคว้าแชมป์หรือเปล่านะคว้าแชมป์รายการนี้ฮะรายการกอล์ฟ LPGA รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์267คว้าแชมป์ปรบมือให้เลยนะฮะทำเพิ่มรวมนะเอาชนะนักกอล์ฟจากเกาหลีนะก็คือทางด้านของยุนอีนานะยุนอีนาเนี่ยเขาจบที่18อันเดอร์พาร์นะเราจบ21เราชนะไป3สโตรกเป็นการคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์รายการที่11ในเส้นทางอาชีพและก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจิโนอาเทียทิติกุลในปี2569นะครับโอ้นะสุดยอดนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะสำหรับของเราคนอื่นๆนะฮะปราจารีอดัญฤกาลที่13ร่วมพรอนงเพชรล้ำนะ60ร่วมและชนิตีวรรณแสนนะครับ67ร่วมนะฮะก็นี่ผลงานของสาวไทยนะยิ่งใหญ่แน่นอนและไม่แพ้ใครนะโดยเฉพาะกอล์ฟเราก็สู้ได้เราเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วนะนะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับนะไปดูกีฬาอื่นกันต่อนะฮะเรื่องของจักรยานความเร็วของ2ล้อนะฮะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะครับรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับนักกีฬาของเราไปลงแข่งขันนะฮะโดยพลเอกเดชาเหงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับนายพรหมราชชุมธรรมเนี่ยนะครับส่งนักกีฬาทีมอาชีพของไทยนะครับ Thailand Continental Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Tour De Langkawi นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028นะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมสูงมากนะซึ่งของเราเนี่ยส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับดูแลนักกีฬาของเราสเตจเมื่อวานนี่สเตจสุดท้ายของการแข่งขันนะครับจากเมืองมัวไปเมืองปุตราจายาระยะทาง 188.3 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาชิงชัยกัน109คนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสุดโหดที่ต้องผ่านขึ้นเขาอีก20กิโลนะฮะนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ในช่วงที่เบรกออกไปมีนักกีฬา 7-8 คนเบรกออกไปนะครับเหลืออีกระยะทางประมาณสัก40กิโลของเรามีมะตูมพิรพลชาวเชียงขวางออกไปด้วยแล้วออกไปไม่พอไปคว้าเจ้าความเร็วนะฮะ Intermediate Sprint จุดที่1 IS 1นะครับแล้วก็ไปได้เจ้าความเร็วจุดที่2ด้วยนะโอ้โหถือว่าพิรพลแก่ยังเก๋านะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าภูเขาKing of Mountain จุดที่1ด้วย KOM นะฮะมาครองอีก1ตำแหน่งนะฮะหลุดออกไปจนถึงระยะทางประมาณเหลืออีก30กิโลนะกลุ่มใหญ่เขาก็ไล่มาทันแล้วก็พิรพลชาวเชียงขวาง ถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ก็บันสปินแหละครับวัดกันหน้าเส้นนะครับวัดกันหน้าเส้นแล้วปรากฏว่าแชมป์สเตจ8นะครับสปินมาในระยะ200เมตรสุดท้ายครับมัตเตโอมาลูเชสกลีนะนักปั่นอิตาลีจากทีม SDS Astana นะครับทีมโปรจากคาซัคสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับ4ชั่วโมง5นาที17วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาไทยทั้งหมด5คนเข้าเส้นชัยหมดเลยนะครับเฟมธนาคารชยาสมบัตินะครับที่10ก็กลุ่มใหญ่มานะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินะฮะรวมถึงอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินาทีนะครับแล้วก็มีธนชาติยะตันนพชัยกล้าหาญและพีรพลชาวเชียงขวางนะอยู่ในกลุ่มหลังเข้ามานะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเวลารวมเป็นของเลนาร์ดจาสครับนักปั่นเยอรมันจากทีมทูดอร์นะทูดอร์โปรไซคลิงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักปั่นจากเยอรมันทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะลงทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์เวลารวม28ชั่วโมง7นาที54วินาทีนะครับขณะที่เวลารวมของเราดีที่สุดก็คืออภิสิทธิ์สุพรรณนะครับอันดับที่49และเป็นที่14ของเอเชียนะครับ29ชั่วโมง24นาที31วินาทีนะครับส่วนในประเภททีม Thailand Continental Cycling นะครับ Thailand Continental Cycling ของไทยอยู่ที่18ของรายการนะครับและที่6ของเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์จากคาซัคสถานนะน่าเป็นแชมป์ของเอเชียนะ XDS Astana นะคาซัคสถานเนี่ยนะก็อยู่กับเราด้วยรวมถึงเกาหลีใต้นะอยู่สูสีกัน18 19 20นะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาของเรานะก็ไปแข่งกับโปรกว่า10กว่าทีมนะครับแล้วก็นักปั่นแต่ละคนก็ระดับพักการนะครับเราก็แข่งจบนะฮะ5จาก6คนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป้าหมายคือเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับจากความเร็ว200จักรยานที่ใช้คนปั่นไปดูความเร็ว200ที่ใช้เครื่องครับการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีซ์ที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันหมายเลข15นะครับแทนเพื่อนร่วมทีมของ Honda นะครับก็คือโยฮันเมียนะครับจาก Honda HRC นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับแข่งขันกัน24รอบนะก้องออกสตาร์ทที่สกิทที่15นะสกิทที่1ก็เป็นทางด้านของทางด้านของใครนะนึกก่อนทางด้านของมาเกตใช่ไหมมาเกตอยู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาตินโอเคมาตินนะก็สูสีกันมานะฮะสุดท้ายแล้วสนามนี้เนี่ยมาร์คเกรสนะครับนะแซงทางด้านของโอเคมาตินปล่อยให้มาตินนำไปก่อนประมาณ10รอบอ่ะแข่งกัน20กว่ารอบ21รอบนะแข่งกัน24รอบมาตินนำไป21นำไป11รอบแล้วก็มาร์คเกรสก็แซงเลยแซงแล้วแซงหายแล้วก็นำเลยนะครับก็มาร์คมาตินนะได้มาร์คเกรสได้ที่1นะครับโอเคมาตินได้ที่2นะครับแล้วก็ที่3ก็เป็นทางด้านของทางด้านของบาเตียลินี่แต่ปรากฏว่ามีการแท็กลิมิตกันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาร์คเกรสได้แชมป์ได้แชมป์ก็มีคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างทางด้านของทางด้านของโอเคมาตินอยู่เพียง 3-4 คะแนนได้ลุ้นต่อนะสำหรับเรื่องของMotoGP นะได้ลุ้นกันต่อเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้ลุ้นกันนะครับโอเคมาตินจากนะโอเคมาตินกับทางด้านของมาร์คเกรสนะครับได้ลุ้นกัน2ค่ายนี้แหละนะครับส่วนทางด้านของก้องสมเกียรติจันทรานะออกที่15หล่นไปอยู่20มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่อยๆแซงค่อยๆแซงค่อยๆแซงจบที่13นี่คว้า3แต้มนะของเรสนี้นะก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันความเร็วระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง MotoGP นะฮะก็ถือว่าก้องไม่ธรรมดาฮะแล้วก็สนามที่โมโตกิญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่ถือว่าก้องก็ขับได้ดีด้วยนะฮะก้องสมเกียรติจันทรานะครับส่วนใน Moto3 นะไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับหมายเลข85นะครับลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าแหมรอบเมนเดสเนี่ยล้มนะล้มน่าเสียดายนะครับเวทีต่อไปของก้องนะครับสนามหน้าที่อินโดนีเซียนะโมโตจีพีไม่มาแข่งนะเพราะว่าก้องเนี่ยไปจะกลับไปแข่งขัน World Superbike Championship ที่เซอร์กิโตเอลโทรีนประเทศโปรตุเกสนะครับ9ถึง11ตุลาคมเวลาชนกันกับทางด้านของโมโตจีพีสนามต่อไปที่เบอร์ตามินามันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียนะครับก้องก็ไปขับกับ World Superbike นะครับส่วนโมโตจีพีก็ไปลุ้นกันต่อนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้นะก็ลุ้นกันนะ9ถึง11ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลไทย นะฮะหาดูช่องได้ไหมไทยจะชิงกับทางด้านของอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศ20นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันครับส่งผู้เล่นหลักเลยนะในการเจอกับอินโดนีเซียใช้ผู้เล่นนัดที่ชนะเวียดนามนะก็มีใครบ้างมีทางด้านของณัฐพงษ์สาริยานี่นะแบ็คนะครับมาดูเอลทอมเบียนะสารัตอยู่เย็นค่ะคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันนะแบ็คซ้ายธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้ากฤษฎากาแมนเซนเตอร์ชนาธิปสงกระสินนะครับกองกลางนะฮะสารนนท์อนุอินผู้รักษาประตูสุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวานะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าช่องไม่มีถ่ายนะดาโซนะเขาถ่ายสดด้วยนะทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นจะต้องจ่ายตังค์นะนะครับจริงๆแล้วก็ช่องทางคือทางทีวีของเวียดนามจ่ายเนี่ยผมเห็นอยู่นะทางเวียดนามเขาถ่ายทอดสดนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงนะนะเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับ20นาฬิกานะครับเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะ20นาฬิกานะฮะก็จะได้ชมจะได้ลุ้นกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะทีมชาติไทยจะได้แชมป์หรือไม่เงินเยอะนะคุณผู้ฟังนะรายการนี้จะบอกว่าเงินเยอะเงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับนะนะพอเงินรางวัลค่อนข้างเยอะเนี่ยแหมนะคือแชมป์เอาถ้วยเอาเงินรางวัลก่อนนะนะครับได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับจากฟุตบอลไทยไปดูฟุตบอลต่างประเทศเหมือนกันนะครับทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนัดที่4ของกลุ่ม A2 นะครับเมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์นะส่งท้ายเบรกทีมชาติเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกนะฮะทางด้านของฮอลแลนด์นะได้ประตูจากคูไมเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์เบียตีไข่แตกได้จากมิฮาโลเซเวชโควิชนะครับครึ่งแรกนะ 1-1 ครึ่งหลังนะโจชัวเคิร์กซีนะยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นํา 2-1 และเป็นประตูชัยนะครับโจชัวเคิร์กซีนี่นักเตะแมนยูนะยิงประตูด้วยนะครับก็ทำให้ฮอลแลนด์เนี่ยนะชนะ2เสมอ2มี8คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด4นัดนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบไปแล้วนะครับนัดหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็จะเจอกับกรีซในบ้านตัวเองนะวันที่13พฤศจิกายนส่วนเซอร์เบียเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเจอกับกรีซนะครับหลังจากที่ไปเสมอกันก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็เจอกับกรีซอีกครั้งนึงนะก็อินเซเล็กเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเกิลครอปนะครับลงสนามก็เสมอกรีซ0ประตูต่อ0นะครับนะเยอรมันมีชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มนะกรีซเนี่ยมี8เยอรมันแพ้กรีซมานัดแรกนะแบบเย่าเยือนน่ะแพ้กรีซมาแล้วนั่นนี่เสมอนะครับกรีซมี8แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะเยอรมันมีแค่5แต้มนะครับนัดต่อไปของกรีซครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียนะครับโปรตุเกสยุคที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะเพราะว่าน้อยใจไม่ได้เป็นตัวจริงนัดที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์กเก็บกระเป๋าหน้าก้าวสู่บันไดเดินก้มหน้าร้องไห้กลับไปซาอุดิอาระเบียนะฮะโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไม่ได้เป็นตัวจริงนัดก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านนะฮะชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับนอร์เวย์อุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะคริสโตเฟอร์อาเออร์นะครับแต่ว่าทางด้านของโปรตุเกสได้ประตูจากชูอัลกาเนโซแล้วก็กอนซาโลรามอสนะครับนะชูอัลกาเซโลนะครับกับกอนซาโลรามอสยิงคนละประตูนะครับถึงแม้ว่าท้ายเกมจะโดนใบแดงนะฟานเชสโกคอนเซซาโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะถอนตัวนะลูกทีมของจอร์จเซซุสนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเล่นดีเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะประตูของทีมชาติโปรตุเกสยังเปิดช่องว่างให้เดินเข้ามาได้นี่ฮะนะโปรตุเกสชนะนะครับ4เกมรวดนะมี12คะแนนนะครับส่วนนอร์เวย์แพ้3นัดนะครับอยู่บวยฮะนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสนัดหน้าจะเดนมาร์กส่วนนอร์เวย์เจอเวลนะครับนะฮะสำหรับคู่อื่นๆเมื่อวันเสาร์สเปนแชมป์โลกร้อนแรงนะร้อนแรงนะครับเอาชนะเช็ก3ประตูต่อ1นะครับลามินยามานนะลูกแรกนะครับโรดี้ลูกที่2นะครับก่อนที่ชิรีสลามายิงประตูให้เช็กไล่มา1ต่อ2นะครับแล้วก็ทางด้านของ 3-1 นะมิเกลเมริโน่ครับยิงประตูให้กับสเปนชนะ3ประตูต่อ1นะครับ นะของจ่าฝูงนะชนะรวดนะนะครับเก็บ9แต้มนะของจ่าฝูงนะครับส่วนนัดต่อไปของสเปนก็เจอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็เช็กเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะโครเอเชีย7ประตูต่อ0สกอร์นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียนี่ต้องบอกเลยนะโอ้โหคือแบบผิดคาดนะครับนะก็ทางด้านของลูก้าโมริตอ่ะบอกว่าอายเลยอ่ะนะเพราะว่าไม่เคยแพ้ย่อยับขนาดนี้นะครับเคยแพ้0-6มาแล้วคราวนี้เจออังกฤษมายิงอีก7-0นะครับอีกอังกฤษได้ประตูจากเฮอร์รี่เคนนาทีที่8จูสเบลลิงแฮมนาทีที่21อันโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บูกาโยซาก้านาทีที่45ครับครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ4-0ครึ่งหลัง5-0เฮอร์รี่เคน6-0บูกาโยซาก้านะครับคนละ2ลูกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์นาทีที่67นะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับยิงใส่โครเอเชียเจ้าบ้านนะที่มีกองเชียร์มาเชียร์เกือบ10,000คนนะครับนัดต่อไปโครเอเชียครับมีเวลาที่จะล้างอายความพ่ายแพ้นะฮะต้องเจอกับสเปนและต้องชนะด้วยนะนะส่วนอังกฤษเจอกับเช็ก6ตุลาคมนะครับรถส่วน1สนามบาเรนกลางปีนะครับนะมาแข่งขันกันที่เซปังนะฮะเพราะว่าบาเรนในฝนตกนะแข่งที่เซปังนะครับแชมป์เป็นของใครเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรายงานแล้วกันเวลาหมดพอดีนะครับนะนะฮะพรุ่งนี้ค่อยรายงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันลุงกีฬากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโน่อัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคต
ถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึง

0: ความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปฐมเทวาภิบาลชั้น4สารกลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 นสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนันชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิ ชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืน อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมประสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8: นายประเสริฐเป็นธาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญ และเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแม็กขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญนั่นน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ป้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนโปรยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฝากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันมาถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวคลุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

ู้คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขรึมครั้งเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงสุดๆนะอาม่าถ้ามีไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านเรากลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีศาลเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าทุกคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจำดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุกลิ้วกลาดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

ครู่เล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเมื่อยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

ือทุ่ม 4:45 ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเมย์ประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทางทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผ้านวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับขยื่นในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดเล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวบนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความ

ยลุกเลือดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหนยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนปาแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันพวยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 800

ที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสื่อสาร

0: กิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
2: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

0: ผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
2: จังหวัดไหลลัง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับมาเจอกันทางคลื่น FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์94เมกะเฮิรตซ์สวท101แล้วก็9และ101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์ในกลุ่มร้อยบุรีรัมย์นะครับจะเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:10 นโดยประมาณถึง20:00 นนะครับแบ่งปันเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆให้ท่านได้พักผ่อนนอนหลับฟังให้มีความสุขนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลานี้ก็อยู่กับทุกท่านไปนะครับส่งท่านเข้านอนให้หลับฝันดีเนาะวันนี้ก็เปิดด้วยเพลงเดือนเพ็ญของคนด่านเกวียนนะครับวันนี้เขาบอกว่ามีหลายพื้นที่ฝนอาจจะตกนะที่ไหนตกบ้างก็แจ้งกันหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าที่สุรินทร์ยังไม่เห็นมีตกเนาะวันนี้นะครับที่ในตัวเมืองเนาะแต่พื้นที่อื่นๆอาจจะตกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต่อเนื่องกันไปกับเพลงที่นำมาฝากท่านนะเมื่อสักครู่ที่เดือนเพ็ญของคนด่านเกวียนเนาะต่อเนื่องกับเพลงของนักงานคาราวานศิลปินแห่งชาติชาวสุรินทร์นะครับแม้เราจะไม่พบกัน

3บทเพลงนะคุณผู้ฟังก็เธอยังมีฉันเพลงของแก้วลายทองนะครับก่อนนั้นก็แม้เราจะไม่พบกันเธอยังมีฉันเป็นเพลงที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬเนาะขอเข้ามาทาง FM สมทสุรินทร์ก็ต่อเนื่องไปนะครับให้ได้รับฟังอย่างมีความสุขกันแล้วกันทักทายไปยังทุกท่านที่รับชมผ่านทาง FM สมทสุรินทร์นะครับท่านประชาสัมพันธ์ธีรยุทธ์ดวงมณีเนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬมีพี่ประยูนจากปราสาทคุณอดิเรกจากสมุทรปราการบอกขอเพลงนกขาฟ้าของเบาวีนะครับคุณอนันต์นงนะฮะแล้วก็พี่สุประชัยก็ทักทายเข้ามานะสายใหม่น่าจะเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าเนาะพี่สุประชัยทางกรุงเทพนะครับทางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียวอยากให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะฮะก็ให้ฝ่าฟันให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคลี่คลายไปโดยเร็วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลต่างๆหลายจังหวัดเนาะผมมาถึงภาคตะวันออกหลายแห่งเหมือนกันนะครับครับภัยธรรมชาติที่เราไม่อาจที่จะหยุดยั้งได้ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณอริเรกนะครับอริเรกขอไว้นกขาฟ้าของเบาวีเนาะฟังพร้อมๆกับผู้ฟังที่ติดตามและฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับ

ลงของบาวีนะครับนกขาวฟ้าเพลงที่คุณอัจฉริยะขอมานะตอนนี้กับเพลงนี้นะครับคุณอนันต์ขอไว้นะฮะโกดำประสันแล้วก็ไม้เมืองนะครับ

0: ให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับเพลงโกดำนะฮะสัน17ร้องกับไม้เมืองคุณอ้อไม้เมืองก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายมาด้วยนะครับแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งผ่านทาง FM สวทสุรินทร์ต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับสายลมบางทีก็ทำให้เราได้รู้สึกอะไรบางอย่างลมลำเพยหมู่ปู่เทพนะครับ
1: ไปแล้วดังลมลำเพ

เอ็นแข็งขวัญโรยอ่อนเรียวแรงหลังกลิ่นล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้ว

ุณรำเพยเพลงของน้ำหมูพรหมเทพกับโดนชำนาญนะครับก็ยังอยู่กับบรรยากาศของเสียงเพลงในค่ำคืนนะฝากเพลงนี้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำดีๆแสงสะพานชีวิต

แสงสะพานชีวิตเป็นเพลงที่ผมเขียนให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเนาะสมัยเมื่อ10 กว่าปีที่ 10 ปีที่ผ่านมาจะเป็นปี2559นะครับช่วงที่เขามีการเปิดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับแล้วก็มีการประสานงานในผมที่รู้จักคนหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงที่สื่อสารถึงการเดินทางของช่วงเวลาหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่จะเลือกไว้นะครับในเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลายท่านก็คงจะศึกษาประวัติศาสตร์เนาะก็อดีตจะผ่านไปนะครับแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่การให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นบทเพลงที่ประมาณนี้นะจินตนาการนะครับแล้วก็มีความหมายหลายอย่างนะที่ไม่อาจเปรียบเลยนำมาเปิดให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งร้องโดยศิลปินท้วมพันกระต่ายนะก็เป็นศิลปินเพื่อชีวิตแนวอินดี้แนวที่มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับกับการทำงานเช่นเดียวกับเพลงนี้ที่ผมจะเปิดให้ฟังอีกเพลงเป็นผู้ที่ร้องเพลงเปิดรายการให้กับรายการของเรานี่แหละนะครับเป็นจิงเกิลของผมคุณตอนนี้ก็เจอน้ำท่วมอยู่แถวสมุทรปราการก็ส่งกำลังใจไปให้อยู่เนาะแล้วก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยเช่นกันการเดินทางครั้งใหม่ของผีเสื้อนะครับเพลงของอิสระคำวงนะฮะ

ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะมีบทกวีบทหนึ่งที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่5นะครับวันที่5เดือนตุลาคมปี56ผ่านมาแล้ว13ปีเนาะก็เป็นการเขียนในห่วงเวลายามเย็นช่วงเวลานั้นนะครับเด็กๆพาเด็กๆที่บ้านขี่จักรยานผ่านทุ่งข้าวในห่วงเวลานี้แหละนะครับข้าวกำลังออกรวงช่วงเดือนตุลาคมก็ให้บรรยากาศยามเย็นที่มองไปเห็นความงดงามของธรรมชาติความงดงามของพื้นถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีบทกวีบทนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ท่านได้รับฟังกันพร้อมๆกันมีปัญหาอีกแล้วสักครู่หนึ่งนะครับ

างที่วางใจกับทิศทางบางด้านการค้นพบตกกระทบจากแสงแต่งฟ้าสีตัดยอดใบแหลมเรียวเขียวขจีฉาบงามความพอดีวิถีเย็นแสงสุดท้ายย้ายเสริมเติมฉากรักวัฏจักรวันไวได้รู้เห็นลมทุ่งปรุงพื้นจิตสถิตเป็นทางลำเค็นถนนทุกคลุกเคล้านำแม้มิอาจจำกัดได้ในบางด้านชั่วครู่หรือยาวนานการเช้าค่ำเส้นนั้นหรือสายนี้ที่จดจำเพียงตอกย้ำสักนิดชีวิตน้อยมองเพื่อค้นสนธยาฟ้าแต้มแต่งแบ่งระดับความต่างอย่างยิบย่อยโดยแสงซึ่งพึงรับกับรูปรอยอาทิตย์คล้อยฝากใครให้ติดตามมองฝ่าม่านราตรีเริ่มคลี่คลุมในทุกมุมพบเห็นเป็นคำถามด้วยแววตาประกายใสในห้วงยามการฝ่าข้ามแม้หนักเบาอย่างเข้าใจต่อทิศทางต่างค่ำได้คำหนึ่งโลกลึกซึ้งลึกซึ้งโลกผ่านล่วงห่วงสมัยขจีของชีวิตติดฝันไกลหรือแค่ลมพัดไปในบางทิศต่อทิศทางต่างค่ำได้คำหนึ่งโลกลึกซึ้งโลกผ่านล่วงห่วงสมัยขจีของชีวิตติดฝันไกลหรือแค่ลมพัดไปในบางทิศหรือแค่ลมพัดไปในทิศทาง

ลงของคุณปู่พงศิษฐ์คำพีในน่าจะเป็นเพลงประกอบละครเนาะตะวันจริงครบในสมัยหนึ่งนะครับก็ย้ายหลายมาผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของหลายท่านขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งผ่านทาง FM สวทสุรินทร์ขอให้มีความสุขกับการรับฟังรายการนะครับเราลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในค่ำคืนนี้นะครับคืนพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับคืนนี้ทิ้งท้ายกันให้ท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับแล้วก็จะเจอกับสิ่งดีๆตลอดเวลานะครับทั้งหลับแล้วก็ตื่นขอให้เป็นการตื่นที่มีความสุขของทุกท่านทุกคนกันแล้วกันนะครับก่อนนั้นคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศา

0: าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
1: นายอศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นจับน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปอติพลสัทพรมารายงาน
0: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจุฬาลงกรณ์

พลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

0: ริงจิตใจทั้งกระวนกระวาย
1: เจ็บใจไม่หายน่าอายไม่ตายหัน
0: ใจสาบานให้ได้ขอให้ฟังดี

พลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลาดค่ะ

ต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองไปของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

0: ันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยโครงการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GHTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
1: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
3: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
4: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
8: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณ

0: สาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

0: ได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูประยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนก่อนที่จะหลับพักผ่อนหย่อนใจเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่เปิดวิทยุรับฟังอยู่ตรงบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเพราะรายการธรรมะก่อนนอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะโดยเฉพาะสถานีชุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ที่ก็ได้ถวายเวลาในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นรายการธรรมะก่อนนอนก่อนที่จะนอนกันจริงๆว่างั้นเถอะนะจบโน่นประมาณเที่ยงคืนญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังแบบยาวเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะก็จะ อยู่แล้วก็เทศไปจนกว่าจะหมดเวลาในการจัดทำรายการของแต่ละคืนแต่ละคืนพรุ่งนี้เช้าเวลา5 นาฬิกาก็มีรายการคติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอให้โยมญาติทั้งหลายติดตามรับฟังรายการธรรมะที่ทางพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้จัดทำได้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแล้วก็ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็มีธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะนำเอาสาระของชีวิตให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะดำเนินอยู่ได้ก็ต้องมีสาระด้วยไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบไม่มีสาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จริงเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะดับชีวิตไปเนี่ยเราก็สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราด้วยสาธุชนทั้งหลายมีผู้สงสัยว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเป็นสาระทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าใครต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่านักคิดท่านเฉลยโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตก็เหมือนกันกับเจดีย์เจดีย์จะงามตระหง่านก็เพราะเหตุ3 ประการนะโยมนะ1ก็คือสูงนะความเด่น2ก็คือมั่นคงความทนทาน3ก็คือความขลังของแต่ละเจดีย์นะญาติโยมก็เคยไปนมัสการเคยไปกราบไหว้เจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์เรากราบด้วยศรัทธาและเราเชื่อว่าในเจดีย์นั้นๆเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออธิธาตุของบุรพาจารย์ก็แล้วแต่นะเราพุทธศาสนิกชนเราก็กราบด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากราบคือสิ่งที่เป็นมงคลนะนั้นความสูงความมั่นคงแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่คือเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์ชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะจะงามเด่นเป็นสง่าก็เพราะเหตุ3 ประการเช่นกันก็คือว่าสูงด้วยอิสริยศมั่นคงด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่เราต้องการแต่ก็ต้องชอบประกอบด้วยธรรมคำว่ายศแปลว่ายิ่งนะยิ่งด้วยอำนาจวาสนาบารมีเรียกว่าอิสริยศยิ่งด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกว่าบริวารยศยิ่งด้วยคุณความดีเรียกว่าเกียรติยศยิ่งด้วยความไม่ดีก็เป็นอัปยศในส่วนนี้นะเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจนะยศหมายถึงอะไรท่านบอกว่ายศนั้นเนี่ย แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรนะหรือเรียกว่ายศทางโลกแล้วก็ยศทางธรรมยศทางโลกเนี่ยญาติโยมก็คือยศข้าราชการเรียกต่างกันนะข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่า C หรือระดับนะ C ชั้นสูงสุดก็คือ41นะหรือระดับ11ถ้าเป็นทหารตำรวจก็เรียกว่ายศเช่นรตตเช่นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพลเอกหรือจอมพลนะเหล่านี้เป็นยศของทหารนะต่อมาก็คือยศทางธรรมคือยศทางพระพุทธศาสนายศทางพระในญาติโยมนะเช่นพระครูพระมหาเจ้าคุณแท้จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานแก่พระนั้นเนี่ยไม่ใช่ยศโยมแต่เป็นศักดิ์เรียกว่าสมณศักดิ์นะไม่ใช่สมณยศนะส่วนพัดอันเป็นเครื่องหมายของยศกลับเรียกว่ากลับเรียกตรงกันข้ามว่าพัดยศนะไม่เรียกว่าพัดศักดิ์อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะฟังธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดแต่อย่าไปคิดมากโยมนะฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจยศนี่เป็นโลกธรรมแต่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ชอบที่น่าปรารถนาโลกธรรมหรือธรรมะที่มีประจําโลกแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าฝ่ายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญคือชื่นชมฝ่ายทุกข์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาขมขื่นยศบางครั้งบางคนเนี่ยได้มาโดยที่ไม่มีความดีแต่เกียรติเนี่ยต้องทำความดีเท่านั้นจึงจะมีเกียรติในสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอยากมีเกียรติเราก็ต้องทำดีในบะเราก็ต้องทำดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีเกียรตินะแล้วก็มีคนเคารพนับถือบางรายอยากได้ยศโดยไม่คำนึงถึงเกียรติก็กลายเป็นอัปยศไปก็มีนะทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีนะลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเพื่อเป็นเกียรติยศให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็ย่อมที่จะได้แต่เราต้องมีสตินะโยมนะเราอย่าไปเมาในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโลกธรรมโยมเป็นสมบัติประจำโลกนะแต่ความดีเนี่ยถ้าเราทำไว้ย่อมที่จะเป็นของที่ดีแม้เราจะล้มหายตายจากไปนะความดีก็ยังจะคงอยู่อย่างเช่นบุรณาจารย์หรือบุรพาจารย์นะรวมไปถึงผู้ที่มีเกียรติยศทั้งหลายที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นต้นว่าหญิงโมหรือว่าย่าโมนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อมีคุณงามความดีมากเลยทีเดียวนะเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่คนไทยเนี่ยยังระลึกนึกถึงความดีของท่านแล้วเราท่านทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะจึงจะทำให้เราเนี่ยได้มีคุณงามความดีเป็นที่ระลึกนึกถึงในยามที่ไม่มีเราแล้วสาธุชนทั้งหลายความดีแล้วก็ความไม่ดีของยศเนี่ยมันก็ต้องมีมาพร้อมกันความดีคือช่วยให้ผู้ที่ได้ผู้มีความสุขช่วยบันดาลประโยชน์สติผลได้มากหากใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะทั้งช่วยให้ผู้ได้ผู้มีชนะสิ่งต่างๆได้เช่นมีอิสริยยศช่วยให้ชนะอุปสรรคมีบริวารยศช่วยชนะงานมีเกียรติยศช่วยให้ชนะภัยความไม่ดีคือข้อเสียก็คือนำทุกข์มาให้ในญาติโยมเช่นเมื่อยังไม่ได้ก็กระสันทุกข์เพราะอยากจะได้นะเมื่อได้แล้วก็กระเสือกกระสนเพราะอยากจะได้อีกนะเมื่อเสื่อมนะก็กระสับกระส่ายเพราะเสียดายทำใจไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบางรายป่วยปางตายพอได้ยศเจ็บก็หายไข้ก็หมดยศก็กลายเป็นโอสถขนาดวิเศษเลยทีเดียวบางรายแม้จะชราจวนที่จะเดินทางสายเปลี่ยวไปปรโลกพอได้ยศก็สดชื่นปลื้มจนลืมตายไปเสียก็มีเหมือนกันนะบางท่านก็ผิดหวังนะก็ตรอมขมขื่นไฟขึ้นหน้าฝ้าขึ้นแก้มนะเกิดอาการกระเซาะกระแซะเจ็บก็ไม่หายส ซ้ำตายก่อนกำหนดอันนี้ก็น่าสลดใจนะโยมนะนี่คือเรียกว่าเราไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักยับยั้งความนึกคิดนะไปทุ่มเทเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาพอมันไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละกระเซาะกระแซะเดี๋ยวก็ลมหายใจจากไปทุกทรมานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเรื่องนี้เอาไว้ว่ายโสลัทธานมัชเชยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศศักดิ์ไม่ใช่เล่าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันนะอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นสมบัติผลัดคันชมเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาบทนิพนธ์ของโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงหรืออีกบทหนึ่งที่ว่าอัญยศักดิ์อัครฐานโบราณว่าคือมีมาของสมมุติคือที่มาของสมมุติดุจหัวโขนยศอำนาจวาสนาพาลืมตนต้องมีมนคู่ใจไว้พึ่งพายโสลัทธานมัชเชยะคือคำพระประพันธ์เป็นคาถาทั้ง8คำจำไว้ในอุราสติมาหมดเมาเพราะเป่ามนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงตระหนักให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันว่ายศศักดิ์เป็นของหนักของผู้ที่ไม่มีความสามารถยศศักดิ์เป็นเพชฌฆาตของผู้ที่ไม่ยุติธรรมยศศักดิ์เป็นความชอกช้ำของผู้ที่ผิดหวังยศศักดิ์เป็นพลังของคนดียศศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีที่ต้องมีในหมู่มนุษย์ยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่ชุ่มชื่นมีทั้งผู้ที่ชอกช้ำยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่รุ่งเรืองมีทั้งผู้ที่ร่วงโรยยศศักดิ์มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้วิธีที่จะไม่มีวันชอกช้ำแล้วก็ร่วงโรยมีแต่หัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้คือต้องมียายาทำใจนะโยมนะไม่ใช่ยาบวชหายหรือยาทำใจก็คือเราต้องรู้จักทำจิตทำใจนะได้แก่การรู้เท่ารู้ทันด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราด้วยนะก็คืออย่าลุ่มหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารแล้วปฏิญาณไว้ในใจว่าจะทำดีเพื่อดีปิดทองหลังพระคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เข้าไปตั้งความหวังคือพอหวังก็เตรียมพร้อมที่จะผิดหวังได้เลยนะโปรดจำเอาไว้ว่าอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าไปฝันสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงนะและจะไม่คิดว่าใครเขาจะช่วยต้องอัตตาหิอัตโนนาโถรู้จักพึ่งตนเองซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายทุกชีวิตก็ต้องมีหวังด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องขวนขวายด้วยวิริยะอุตสาหะอย่ามัวรอโชควาสนารอเทวดามาอุดหนุนหรือรอให้บุญหล่นทับและต้องตรองตรึกนึกไว้เสมอว่าอย่าหวังในสิ่งที่เขาจะให้จงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนาการรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุขนะท่านบอกว่าถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกให้มองโลกเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าไปหลงยึดเอาของสิ่งที่ไม่จริงจังว่าเป็นของที่จริงจังความทุกข์มันก็จะประดังเข้ามาคิดได้ดังนี้เราจะไม่ระทมจมอยู่กับกองทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังนะโยมนะสาธุชนทั้งหลายอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมขื่นอย่าเริงรื่นอนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ยนะท่องไว้ยามจิตใจของเราเนี่ยท้อแท้ว่าคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนะจะเป็นคนที่ตายก่อนหมดอายุนะไม่มีใครที่จะได้แล้วก็สมปรารถนาไปซะทุกเรื่องญาติโยมนะได้บ้างเสียบ้างนะจะเป็นไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของชีวิตว่าถ้าทุกอย่างต้องได้ดังใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปรายนี่แหละสายชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้นะนั้นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่นอนดึกยังไม่ได้หลับไปนอนเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็พิจารณาตามบทธรรมที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้สาธยายนะโยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติตนนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ยามสมหวังแล้วก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรม อันเป็นเครื่องประเทืองยศไว้7ประการว่าอัฏฐานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสมะการิโนสัญญตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัฏติแปลถอดความให้จำได้ง่ายว่าต้องเป็นผู้ขยันต้องตั้งมั่นสติต้องดำริการงานชอบต้องรอบคอบก่อนทำต้องสำรวมอินทรีย์ต้องเป็นผู้ใจมีธรรมะต้องเป็นผู้ละความประมาทสรุปเหลือ3ประการนะคือความเป็นผู้ที่มีดี3ประการมีคุณวุฒิความรู้ดีมีฝีมือความสามารถดีมีคุณธรรมนะก็คือความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนปัจจุบันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยนะหน้าที่การงานหรือคนที่จะได้เลื่อนขั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่จะก้าวด้วยยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็หาใช่เป็นไปตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่นะกลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้านะก็ต้องแสวงหาทฤษฎี 4S นะก็คือว่า1ก็คือเส้นเด็กใครอันนี้ก็อิงบารมีของผู้ใหญ่สายคือพวกใครอาศัยพวกมากช่วยลากไป3ก็คือซองมีสินน้ำใจหรือเปล่าใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกนะมีการติดสินบนแล้วก็มีการรับสินบนอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือประการที่4นี่สามารถมีฝีมือแล้วก็ผลงานตามที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายมันก็ต้องวัดด้วย4อย่างนี่แหละเส้นสายซองแล้วก็ความสามารถนะถ้าจะให้ดีก็ความสามารถนี่แหละโยมญาติทั้งหลายอยากให้คนดีมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นะคำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีปัจจุบันก็กลับกลายเป็นว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนั้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายผลงานหรือจะทัดทานผลเงินสตังสารนังคฉามิอะไรต่างๆเหล่านี้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามันนี่แลกได้ดั่งใจจงแสดงให้เห็นว่าทุกสังคมโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปมองข้างมุมไหนก็แล้วแต่ทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมในโยมญาติทั้งหลายนะผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานนั้นเนี่ยขีดขั้นต่างๆจะเลื่อนไหลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้โยมนะสายโลหิตพี่น้องญาติปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันมิตรข้างเคียงพี่ร่วมห้องน้องร่วมรุ่นเสบียงหลังบ้านมีของขวัญของฝากประจำเชิญเปิดงานหรือเป็นประธานบ่อยๆแสดงความภักดีแล้วก็มีน้ำใจต่อมาก็คือประจบสอพลอพวกเฉลียหรือผักชีโรยหน้าประเภทได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะถือกติว่าทำบุญได้เห็นผลชาติหน้าเสนอหน้าได้เห็นผลชาตินี้อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในหลายๆสังคมบางทีบางครั้งก็ยอมเอาตัวแรกแรงวิชามีเส้นสายดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาสาทุกเรื่องนะเป็นทาสรับใช้ด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากแล้วก็สิ้นเปลืองแต่ประเภทที่ว่ามานั้นนะโยมญาติทั้งหลายล้วนแต่เป็นกระแสทางโลกทั้งสิ้นก่อให้เกิดนิสัยประจบสอพลอยอยกนะยกป้ายเพื่อที่จะเอาใจเจ้านายดังที่บางยุคบางสมัยนิยมกันแม้ปัจจุบันก็ยังพิสมัยชวนให้นึกถึงกลอนบทเก่าบทหนึ่งที่ว่ารู้ประจบสอพลอรู้ยอนายถึงผิดร้ายเขาก็คงจะสงสารไม่ยอนายมัวหมายแต่การงานต้องดักดานบัดซบจบทุกคนนั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาจับได้ว่าเราชอบอะไรเพราะชอบรถเขาก็เอารถมาให้ชอบเงินเขาก็เอาเงินมาให้ชอบงาเขาก็เอางาช้างมาให้ชอบนาฬิกาเขาก็เอานาฬิกามาให้ชอบเหล้าเขาก็เอาเหล้ามาให้ชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาให้ซึ่งอะไรที่เราชอบนะเขาก็รู้เขาก็จะจัดมาให้นี่แหละจะทำให้เราเสียนิสัยหรือบางทีก็เสียผู้เสียคนตอนอายุมากๆอันนี้ก็ไม่ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเรานับถือศาสนาเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีด้วยความรู้ความสามารถของตนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่มีที่จะให้เราเหมือนกัน นะเขาก็มีของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้กระแสโลกและก็กระแสธรรมก็พิจารณาไปตามกันได้ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ในอดีตนักบริหารนักปกครองนะจะใช้กติกาพิจารณาโดยอาศัยหลัก4หลักก็คือว่าหลักเกณฑ์เอาอะไรแค่ไหนเป็นประมาณหลักการคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหลักกรรมคือต้องมีผลงานมาประกันคุณภาพหลักธรรมต้องมีเมตตากรุณาในดวงจิตคิดยกย่องนะผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านก็วินิจฉัยใคร่ควรยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่เอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ใช้ระบบคุณธรรมเอาความรู้ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดจึงจะได้ดีจึงจะได้คนดีมีฝีมือชนิดเยี่ยมแล้วก็ยอดไว้ประดับองค์กรนะแต่ปัจจุบันก็มักจะใช้หลักที่5หลักที่ว่านี่ก็คือกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ระบาดไปทุกสังคมโลกก็คือหลักกูนี่แหละนะกูจะเอาอย่างนี้มีอะไรไหมระบบคุณธรรมหายไประบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฟางเข้ามาแทนจึงปรากฏให้ได้คนด้อยน้อยฝีมือหรือพวกมากดีกรีแต่ไม่มีความสามารถชนิดที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เสียโอกาสคนที่ดีๆนะที่เขาพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมร่วมการร่วมงานแต่มันก็ไม่มีอย่างที่ว่านั่นแหละที่ได้ก็ไม่ค่อยที่จะดีที่ดีก็ไม่ค่อยที่จะได้ว่างั้นเด้อทำให้ระบบและก็องค์กรเสียหายเสียโอกาสและความพอใจคือกิเลสของผู้ที่มีอำนาจเป็นเหตุให้คุณธรรมความถูกต้องเกิดความสับสนจนบางทีบางครั้งก็ตัดพ้อเพราะหมดกำลังใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีก็มีถมไปชวนให้นึกถึงบทกวีที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักมิใช่รักหลงไหลคนใกล้กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าใครบ้าใบ้สิ้นใยดีนะนั้นโยมญาติทั้งหลายนักบริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องใช้อธิปไตยคือความเป็นใหญ่ให้ถูกคือให้ถูกต้องเป็นธรรมนะความสง่างามจึงจะเกิดขึ้นอย่าเอาอำนาจหรืออธิปไตยไว้สำหรับเป็นเครื่องมือต่อรองหรืออ่อยเยื่อนะที่วิปริตแปรผันจนมีการประจานมีการประท้วงอันนี้ก็เพราะสุดโต่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงอธิปไตยก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็พิจารณาไปพร้อมกันว่าอัตตาธิปไตยใช้อำนาจอภิสิทธิ์จนลืมตัวใหญ่จนยอมใครไม่เป็นโลกาธิปไตยเอียงไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกวันไหวไม่กล้าที่จะกระทบธรรมาธิปไตยยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมถือระเบียบกติกากฎเกณฑ์หลักการที่สังคมนิยมและก็รับได้อดีตมีการคัดเลือกก็เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือเข้าทำการทำงานหรือให้การยกย่องปัจจุบันก็คัดเหมือนกันแต่เลือกหรือคัดเอาเฉพาะพวกนะจึงเกิดมีข้อครอนหาว่าเลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพรรคเดียวก็คือพรรคพวกประมาณนี้โยมญาติทั้งหลายนี่แหละที่คนโบราณท่านว่าไว้ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามไปเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่นะคนเชี่ยวชาญการงานมีไปเอาคนไม่ดีมาทำงานนะอันนี้ก็ฟังก็พิจารณานะว่ามันเป็นยังไงที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ฟังให้เป็นธรรมะฟังไปเพื่อสร้างสรรค์นะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้มันดีชีวิตเรานั้นจะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะไม่ต้องทุกข์เพราะโลกธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปด้วยมันก็จะดีนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าหากว่าเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองตามหลักศาสนาก็มีหลักธรรมมากมายที่จะทำให้ญาติโยมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ในโลกธรรมจนเกินไปโลกธรรมมันเป็นธรรมะประจำโลกที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นแล้วก็ต้องเจอเมื่อประสบพบเห็นเจอแล้วเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์จนเกินไป นะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัติก็อยากจะฝากญาติฝากโยมทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขจะได้เกิดมีในการดำเนินชีวิตในภาคกลางวันก็แล้วกันอย่างใดเสียในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็พักผ่อนนะพักให้สบายกายสบายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นไปทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสตินะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะรู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขท่านจึงบอกว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานรู้จักให้คนเราเกิดมาเอาแต่กรรมแล้วไม่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละให้ปันจะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะทังมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทะทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสังคมอยู่ได้ด้วยการให้นะโยมนะต่อมาก็คือรู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดมาจากฤทธิ์ของโลกธรรมนะเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียก็อย่าปล่อยให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสอันนี้คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางนะรู้จักสละสลัดดังคำโบราณที่ว่าไก่สลัดขนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตูจับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นแหละนะคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไปหลงยึดหลงถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นของเรานะนักปราชญ์ทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ดีว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถือก็ยิ่งหนักทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดถือจะพากันเป็นทุกข์เปล่าๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาในคำที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะพระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาที่ร้องโหมร้องไห้เสียใจกันเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างก็ดีใจนะโยมนะแต่เวลาตายไปก็พากันเศร้าโศกเสียใจเพราะลืมนึกว่ามันเป็นเหตุนะเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดใครเข้าไปยึดถือใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกข์มีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะมีความสุขในเบื้องต้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะต้องรักษากายอย่าให้วิปริตและรักษาจิตอย่าให้วิปลาสรักษากายมาให้วิปริตโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนรักษาจิตมาให้วิปลาสกิเลสก็ไม่รบกวนนะนี่คือการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิตของตนเองในเบื้องต้นนั้นความปรารถนาของชีวิตเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกญาติโยมลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จริงอยู่ทุกคนอยากจะได้ใครที่อยากจะมีถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ทุกคนนั้นเนี่ยอยากมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ก็ฟูใจอิ่มใจภูมิใจเป็นเรื่องปกติเมื่อเสียก็ห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจนะหมดกำลังใจแต่เราก็อย่าลืมว่านั่นมันเป็นเพียงแค่โลกธรรมเท่านั้นเราจะมีสุขตามที่เราพึงปรารถนาได้เราก็ต้องรู้จากการนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมีก้าวอย่าพาให้สุขก็คือว่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นเราก็อย่าไปละเมิดสามีภรรยาก็อย่าไประแวงบุตรธิดาอย่าละทิ้ง กฎหมายอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกข์อย่าระทมสุขอย่าระเริงทานศีลภาวนาก็อย่าละวางนะพุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์แล้วก็สร้างสุขให้แก่ชีวิตนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะโหดด้วยความเมตตาชนะร้ายด้วยความดีชนะตรณีด้วยการให้ชนะเหลวไหลด้วยความจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนโยนนั้นคนจะมีเสน่ห์มีความสุขได้นะจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักสามอ่อนด้วยนะโยมนะเนี่ยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราก็ได้สาระหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงขณะเนี้ยเราก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องฟังด้วยนั่งกรรมฐานกันไปด้วยก็จะดีนะแต่ญาติโยมที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ฟังเทศไปด้วยมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะไม่เฉพาะที่ญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนญาติโยมที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะที่จังหวัดใกล้เคียงนะก็ฟังธรรมะก่อนนอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาโน่นอยู่ทางจังหวัดสระแก้วนี่ก็ฟังนะญาติโยมอยู่ทางขอนแก่นนะติดกับบุรีรัมย์เรานี่ก็ฟังธรรมะก่อนนอนหลายท่านเลยทีเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมนะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะก็สงสัยว่าญาติโยมรู้จักองค์เทศได้อย่างไรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านบอกว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนี่แหละนะก็ได้นิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมฟังทางโน้นเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะได้เผยแผ่ศาสนาตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราต่างก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความดีเราจะต้องมีสามอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนก็แสดงออกทางจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดเอาชนะผู้อื่นได้ในสงครามเป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบนั้นโยมญาติทั้งหลายย้อนไปถึงอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มารุมจิตอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์ในเวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นนั้นเนี่ยในบรรดาโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ได้ก็สมหวังเสียก็ผิดหวังมีทั้งอารมณ์ชื่นแล้วก็อารมณ์เศร้าคละเคล้ากันไปชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละในข้อที่ว่าโกรธอย่าไประเบิดเนี่ยก็คือในบรรดาอาวุธนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายปืนนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ทำการได้ไกลแต่ไม่กว้างเหมือนระเบิดนะความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าโทสคิไฟคือโทสะนะมันเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดๆเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมไม่ได้นะมันจะกระจายจากตัวไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อันตรายก็จะยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวอะไรทำให้คนเราโกรธหรือเกิดระเบิดขึ้นนะต้นตอของปัญหาก็มีอยู่4ประการคือประการแรกเนี่ยอรติความไม่ชอบใจใครพูดไม่ถูกหูนะดูอะไรไม่เข้าตาเจรจาไม่ถูกใจได้อะไรไม่สมอารมณ์นะนี่ก็เรียกว่าอรติต่อมาก็คืออคติความลำเอียงนะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมที่จะทำให้ผู้น้อยที่มีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะปฏิฆะการกระทบนะสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกลียดเครียดแล้วก็แค้นแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือปฏิปักษ์นะเผชิญหน้าประจันหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาทนะวิธีที่จะแก้ปัญหาโยมญาติทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราพุทธศาสนิกชนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ไม่ต้องมีความโกรธต่อกันญาติโยมนะโทสคิไฟคือโทสะสาธุชนทั้งหลายความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้มันก็เป็นอันตรายนะนะการฆ่าอย่างอื่นนั้นเป็นบาปแต่การฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าข้าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขและ ทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบพราหมณ์ผู้นั้นว่าโกทังคัตวาสุขังเสติข้าความโกรธได้จะอยู่เป็นสุขโกทังคัตวานโสจติข้าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกการจะไม่โกรธกันต้องเริ่มต้นที่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมองกันในแง่ดีก็จะพบความดีของกันและกันมองโลกในแง่ดีก็จะพบความดีที่มีอยู่ในโลกมองคนในแง่ร้ายก็จะเจอสิ่งที่ร้ายๆที่อยู่ในคนทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสท่านยิ่งกล่าวว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยต่อมาก็คือไม่มีอคติอคติแปลว่าลำเอียงนะไม่ว่าจะลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความกลัวหรือลำเอียงเพราะความเข่าความหลงผิดก็เช็คเช่นเดียวกันเราต้องไม่มีอคติอยู่ในจิตใจนะไม่จ้องจับผิดกันนะอยู่ร่วมกันก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้นะความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้มันก็จะได้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะการไม่มีอคติการไม่จ้องจับผิดกันนะก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจไม่ระแวงกันทุกคนในหน่วยงานคือพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้นะก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือพวกเขาพวกเราอะไรประมาณเนี้ยนะมีความชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องอยู่ในพวกเดียวกันเรียกว่าคนไทยด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรนอกจากไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดกันแล้วต่อมาก็คือไม่ริษยาคนขี้อิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าแล้วทนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศนะต้องมีมุทิตาจิตใครได้ดีต้องยินดีด้วยนะก็จะเกิดความรักใคร่ไมตรีกันถามว่าถ้าความโกรธคือความร้อนเกิดขึ้นในใจเราจะมีวิธีระงับอย่างไรก็นับ1ให้ถึง10นึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันนึกว่าเขาไม่สบายนึกว่าเขาดีกว่าประมาณนั้นนับ1ถึง10ตรงนี้นะใครมาด่ามาว่าเราเราก็พยายามนะนับในใจนับ1นะถึง10ไม่หายก็นับให้ถึง100นับ1ถึง100ไม่หายก็นับไปถึง1,000ก็แล้วกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะจะนับ1ถึง10ถึง100ได้มันจะต้องดูคู่ต่อสู้เสียก่อนว่าจะมีเวลาได้นับกันหรือไม่ถ้าเรามัวแต่จะไปนับเขาก็ว่าอยู่นั่นแหละญาติโยมนี่ก็ลำบากเหมือนกันต่อมาก็คือนึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันเอาความดีมาชั่งตรองจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเกลียดกันลงได้และนึกว่าเขาไม่สบายก็คือคิดว่าเขาไม่ปกติปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เขาผิดปกติเขาจึงเปลี่ยนไปอภัยก็จะเกิดขึ้นนะนึกว่าดีกว่าก็คือนึกว่าดีกว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณยมท่านจะไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสุนาปรันตปะนะก็บ้านนี้มีแต่คนปากร้ายใจร้ายพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระปุณณจะทนไม่ไหวจึงทรงทดสอบอารมณ์เสียก่อนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าบ้านนี้มีคนปากร้ายนะถ้าเขาว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าเขาด่านะเขาว่าดีกว่าเขาด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาด่าล่ะพระปุณณะกราบบังคมทูลว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีล่ะปุณณะกราบบังคมทูลว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอล่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระปุณณะกราบบังคมทูลถามว่าก็ดีกว่าที่ข้าพระองค์ไปฆ่าเขาพระพุทธเจ้าตรัสสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นปุณณะเธอไปได้เนี่ยเราก็เหมือนกันโยมญาติทั้งหลายใครมาด่ามาว่าเราก็นึกดีกว่าก็คือว่าดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาทำร้ายเขาหรือดีกว่าที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นประโยชน์ของความมีเมตตาต่อกันคนจะไม่โกรธต้องแผ่เมตตาเข้าหากันโลโก ปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีเมตตาต่อกันและการความโกรธจะไม่เกิดขึ้นทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเราก็อย่าไปละโมบก็คืออย่าไปอยากได้นะทรัพย์สินผู้อื่นอย่าไปละโมบคำว่าละโมบก็คือโลกอยากได้นั่นเองโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งปวงอติโลโภหิปาปะโกนะยิ่งโลภมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายมากเท่านั้นทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีในบรรดารากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายโลภะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นความโลภความโกรธความหลงโลภะเป็นข้อแรกโลภะเกิดจากใจรั่วความไม่รู้จักพอไม่ว่าไม่พอใจหรือไม่พอดีดังบทกวีที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่มีสิ่งที่เราชอบให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นดุจมารดาของตนเห็นทรัพย์ผู้อื่นมีค่าดุจก้อนดินเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหมือนชีวิตตัวเองคนนั้นเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหนยังโลกสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายความโลภนะเป็นทางที่ก่อให้เกิดการแสวงหาในทางทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงนะคนแต่ก่อนท่านบอกเอาไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ญาติโยมเราควรที่จะนำไปสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมนะอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ญาติโยมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไปถึงไหนแต่คิดว่าตราบใดที่ยังมีคนตราบนั้นก็ยังมีทุจริตคอร์รัปชันยังมีคนอยากได้อำนาจวาสนามันก็ยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งนั้นเราก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าละอายชั่วกลัวบาปนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งเราอย่าไปยึดติดอย่าไปลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของจนเกินไปให้ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้คือข้อที่ว่าทรัพย์ผู้อื่นอย่าไปละโมบประการต่อมาก็คือสามีภรรยาก็อย่าไประแวงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกเพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีความซื่อตรงจงรักแล้วก็หนักแน่นนะซื่อตรงไม่คดคือไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงกันจงรักคือจริงจังจริงใจต่อกันและกันหนักแน่นก็คืออดทนอดกลั้นนะท่านจึงบอกว่าชีวิตกับคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ชีวิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ1เอาคน2คนมาเป็นคนคนเดียวกันเอาคน2ตระกูลมาเป็นตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนแต่งท่านจึงเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างดูกันให้ท่วนทีให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของกันและกันจนกระทั่งสามารถให้อภัยกันได้นะอย่าให้เป็นข่าวคราวเหมือนกับดาราเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนแต่งงานกันก็มีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังพอจะต้องมาหย่าร้างกันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะนั้นเราท่านทั้งหลายเราต้องมีสติในการครองตนครองคู่นะคู่ชีวิตคู่ครองมันต่างจากคู่ขาคู่ขามันชั่วครู่ชั่วยามแต่คู่ครองมันต้องอยู่กันนานๆคู่ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งคู่บุญมีทั้งคู่บาปคู่บุญนั้นเนี่ยมีอยู่2คู่คู่สุขคู่ทุกข์กับคู่สร้างคู่สมคู่บาปก็มี2คู่คือคู่เวรคู่กรรมกับคู่ล้างคู่ผลาญคู่สุขคู่ทุกข์เป็นอย่างไรโยมญาติทั้งหลายก็ดูพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีเป็นแบบอย่างสุขสุขด้วยกันทุกข์ทุกข์ด้วยกันเรียกว่ายามสมบูรณ์ได้ร่วมยศคราอัพยศไม่ขอย้ายไม่เป็นฉาบหลายชิงไม่เป็นหญิงหลายชายนะคู่สร้างคู่สมนะต้องช่วยกันสร้างฐานะจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีและสมก็คือเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งก็ติดการพนันมันก็ไปกันยากนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีทั้งคู่สร้างคู่สม นะเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าชีวิตคู่ญาติโยมเป็นอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมอยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมแต่ก็แยกกันไม่ได้เข้าตำราว่าผัวดุเมียร้ายต่างสายต่างซัดลงศอกตอกหมัดกันจ้าละวันผีเรือนตกใจหนีไกลจากบ้านสาปแช่งให้มันระยำอปรีทำมาหากินไม่มีวันเจริญพวกเพลิดเพลินผัวผีเมียผีประมาณนั้นนี่คือคู่นี่คือคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาก็คือผู้คู่ล้างคู่ผลาญนะทำลายทุกอย่างที่มีแล้วให้หมดไปเข้าลักษณะที่ว่าผัวทุบเตาเมียทุบหม้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาท่านจึงบอกว่าต้องเอาอกเอาใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเป็นข้าก็ต้องรู้ใจเจ้าเป็นบ่าวก็ต้องรู้ใจนายนะเป็นสามีภรรยาก็ต้องรู้ใจซึ่งกันและกันเมื่อมีคู่ก็จงรู้ปรนิบัติและซื่อสัตย์สุจริตจิตนอบน้อมอย่าคิดร้ายย่าแยกทำแปลกปลอมมันนอบน้อมเสน่หาพาสุขเอ่ยนะต่อมาก็คือบุตรธิดาอย่าละทิ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของคนเราที่ใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ต้องดูแลครอบครัวของตนอันนี้สำคัญมากปัญหาที่เกิดทุกวันนี้เราต่างก็โทษกันไปโทษกันมาคนโบราณท่านบอกว่าอันลูกตัวชั่วโฉดเขาโทษพ่อแม่ถ้าสิทธิ์แสชั่วโฉดเขาก็โทษครูบาอาจารย์ที่สอนนะนัยยะตรงกันข้ามถ้าลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสแม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุตรธิดาอย่าละทิ้งนะหนึ่งก็คืออย่าละสายตาต้องสอดส่องสองอย่าละสายใจก็คือว่านึกถึงความเป็นไปของเขาเอาใจใส่ดูจะลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนนำไปเปลี่ยนที่วัดเปลี่ยนไม่ไหวก็นำไปดัดกันที่ตารางอะไรประมาณนั้นนะสังคมเราก็ฝึกหัดกันมาอย่างนี้แต่รวมความแล้วก็คือว่าสถาบันทั้ง3นะที่จะบันดาลให้กุลบุตรธิดาของเราทั้งหลายดีงามก็คือบวรนะได้แก่บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนนี่แหละสรุปอีกทีก็คือว่ากุลบุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยพ่ออุ้มแม่ชูครูพาเดินพระพาไปแล้วก็กฎหมายกำกับนั้นบทบาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกเจริญงอกงามไม่เป็นขยะของสังคมท่านทั้งหลายจะต้องให้3อก็คืออบรมอบอุ่นแล้วก็อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นให้ความรักอบอวนให้การยกย่องเชิดชูถ้าไม่อบรมไม่อบอุ่นไม่อบอวนจะมีแต่อบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเบื้องต้นดังท่านนิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งจำเริญวงวาสนามหาศาลเมื่อลูกดีก็มีสีแก่วงวานก็รากฐานมั่นคงดำรงพันนะและอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่ากฎหมายอย่าไปละเมิดเป็นพลเมืองอย่าละเมิดกฎหมายเป็นชาวบ้านก็อย่าละเมิดศีลเป็นข้าราชการก็อย่าละเมิดระเบียบวินัยขับรถก็ต้องไม่ละเมิดกฎจราจรเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าชาวบ้านละเมิดศีล5แสดงว่าละเมิดกฎกติกาอันเป็นหลักประกันของสังคมต่อมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายนอนอย่าละเมอคือไม่ละเมอเพ้อพกไม่ฝันร้ายคนที่นอนละเมอหรือฝันร้ายเกิดจากเหตุ4ประการคือบุพนิมิตจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ยในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยก่อนหลับก่อนนอนถ้าไม่อยากนอนละเมอเราก็ต้องมีสติสวดมนต์ก่อนนอนบุพพานิมิตกรใจเรื่องในอดีตมันฟุ้งขึ้นมาจิตนิวรณ์จิตผูกพันกับเรื่องอะไรยังละและลืมไม่ได้เทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกเหตุธาตุกำเริบนะกินมากเกินไปกินมากเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธาตุไฟกำเริบเพราะฉะนั้นนอนก็อย่าละเมอต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกรวดน้ำแผ่เมตตาทำจิตใจให้สงบนะโยมนะทำจิตใจสบายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านพรรณนาไว้ว่าคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีนะทุกยรทมนะท่านทั้งหลายเมื่อหัวเราะโลกก็หัวเราะด้วย แต่เมื่อร้องไห้เราก็ต้องร้องไห้คนเดียวคนเรานั้นมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนนะโยมนะความผิดพลาดเป็นเรื่องของคนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตอย่าผิดพลาดซ้ำซากดังท่านสอนเอาไว้ให้เราคิดว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยถึงสี่อีกทีห้าหกซ้ำอภัยไฉนอย่าลืมว่าอย่าสิ้นหวังในชีวิตอย่าสิ้นคิดเมื่อมีปัญหานั้นฝากญาติฝากโยมว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีปัญหาไว้ให้กลุ้มเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนมีปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มไม่หาทางแก้ไขไปหาทางออกในทางที่ผิดๆธรรมชาติมีมืดก็มีสว่างโยมเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางที่จะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าแก้ได้ช้าหรือเร็วนะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันโลกธรรมนะโยมนะนะดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าโลกธรรมมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นธรรมะประจำโลกนะเราพุทธศาสนิกชนต้องรู้ว่าโลกมันก็มีทั้งชื่นชมขมขื่นบางอย่างมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียเราจึงต้องมีขันติธรรมนำสุขแล้วก็รู้เท่าทันว่าเราทุกข์เพราะอะไรจะได้ไม่ระทมทุกข์เพราะโลกเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางจึงจะว่างและก็เบาเวลาสุขก็อย่าไประเริงนะอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าประมาทท่านจึงบอกว่าขนองคือพินาศประมาทคือตายเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางและอย่าหลงเพราะหลงทำให้เสียเป็นต้นว่าหลงโลภทำให้เสียศักดิ์หลงรักทำให้เสียโสดหลงโกรธทำให้เสียสุขหลงอบายมุขทำให้เราเนี่ยเสียสมบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงมัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

การส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 มิลลิเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครบถ้วนชาติจากนั้นรายการสิ่งแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจะได้รับประการเสียงจากวิจัยสงฆ์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจะได้สถานการณ์วาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจะได้รับประการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาที่จะรับประการช่วงที่ถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่แจ้งเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

ายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 0866531407ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสารธรรมแห่งชีวิตนะคำว่าสารธรรมแห่งชีวิตเราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้มีสาระได้เพราะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นโชคเป็นลาภอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคือต้องอาศัยบิดามารดาให้เราได้ถือกำเนิดเกิดมาและเหนือยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีบุญนะเราทุกคนก็มีบุญจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ทางพระเรียกว่าปุเพกตปุญญตาเป็นผู้ที่เคยมีบุญที่ทำไว้แต่พบชาติปางก่อนบุญนั้นก็หนุนนำให้เราเนี่ยได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็อย่าไปประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนแก่สังคมประเทศชาติศาสนานะเพื่อที่จะทำให้เราได้สร้างมูลค่าให้กับชีวิตของเราให้มีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะการที่เราได้เกิดมาเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ทำอะไรไม่สร้างประโยชน์อะไรก็ได้แต่เพียงเกิดเท่านั้นนะเกิดมาทั้งทีก็ให้มันมีความดีที่ตนเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้มันจนความดีก็แล้วกันอยู่ที่ไหนก็ทำความดีการที่นั่นเป็นญาติเป็นโยมก็ทำหน้าที่แบบญาติแบบโยมเป็นพระสงฆ์องค์สมณเณรก็ทำหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์องค์สมณเณรที่ดีเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติกับโยมได้กราบได้ไหว้และได้ทำบุญสุนทรทานทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระสงฆ์องค์เนนการที่เราจะทำชีวิตของเราให้มีสาระได้นั้นในเบื้องต้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะเรียกว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาพิจารณาตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้สาธุชนทั้งหลาย

ย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วความประมาทคือการอยู่ปราศจากสติหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดในเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้ต้องอาศัยความไม่ประมาทจะทำพูดคิดอะไรไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายต้องทำไปในเมื่อมีอารมณ์ดีและต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายในญาติโยมต้องพักการทำพูดคิดเอาไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นเนี่ยแม้จะช้าไปบ้างแต่ก็หวังผลดีแน่นอนก็ยังดีกว่าสำเร็จเร็วแต่ผลเสียคือผลมันไม่ได้นะไม่ได้ผลคนเราทุกคนต่างก็หวังผลดีด้วยกันทั้งนั้นทำอะไรลงไปก็หวังผลนะแล้วก็เป็นผลที่ดีที่น่าพอใจด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราให้รอดปลอดภัยทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนเองตามพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้พุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตคำว่าไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาคือไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของที่มีค่าทุกเสี้ยววินาทีแต่จะต้องสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไปดังนั้นท่านผู้รู้จึงได้เปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์เที่ยวกินสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมทั้งฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในการเวลาอันเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมตัวเรียกว่าเตรียมพร้อมซ้อมตายอยู่ตลอดเวลานั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าให้เรารีบสร้างสมคุณงามความดีนะก่อนที่เวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปได้ในคำที่ว่าเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่มฤตยูดลประเด็จชีพเที่ยวนาตายพรากจากโลกได้สถิตเด้าแดนเกษมนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ชื่อว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็ใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะสร้างสมคุณงามความดีตื่นเช้ามาเรามีกิจหน้าที่อะไรที่พึงจัดพึงทำเราก็ทำอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลก็ต้องใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยในช่วงวัยของการทำการทำงานวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งนะก็ประมาณนี้วัยปลายคนเราก็แต่งหลักธรรมส่วนการมีชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละวัยเราก็สร้างสมคุณงามความดีไปอย่างเช่นในเช้าของวันนี้เราได้ตื่นขึ้นมาฟังคติธรรมประจำวันสายหน่อยพระสงฆ์องค์เดินโปรดเดินบิณฑบาตเราก็ได้ทำบุญตักบาตรนะแล้วก็เรามีโอกาสไปทำมาหากินบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นไปเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเกิดมาแล้วไม่มีอะไรทำหรือไม่รู้จะทำอะไรก็เรียกว่าเสียเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่รู้จะทำอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของคนเรานั้นเนี่ยมีมากมายหรือหน้าที่การงานของคนเรานะก็มีมากมายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำหน้าที่อะไรเท่านั้นแหละนั้นเราก็อย่าปล่อยวันเวลาให้มันผ่านพ้นไปโดยไร้ประโยชน์นะสร้างสมงามความดีไป

งานการที่เรารับผิดชอบก็ให้มันเต็มที่กับงานนั้นๆเพราะเวลาเป็นของมีค่าแม้ตื่นมาในยามเช้าอย่างนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันวันเวลามันไม่เคยรอใครนะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็มีหน้าที่ในการนำเสนอหลักธรรมโยมก็ทำมาหากินไปด้วยแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยสายหน่อยได้ไปทำมาหากินตามบทบาทหน้าที่ของตนลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของวัยคือให้เราเนี่ยรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในการศึกษานะหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆวัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายและวัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกหรือในสัมปรายภพดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยถัดมาก็สร้างหลักฐานวัยกลางคนสร้างหลักฐานวัยปลายคนก็คือวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลได้ในคำประพันธ์ที่ว่าปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคนครั้นใหญ่ย่อมหาทุนเพียรทรัพย์เมื่อกลางแก่แสวงบุญทำชอบยามง่อมทำใดได้แต่ล้วนอนิจจังนี่ตรงนี้ชัดเจนเลยถ้าวัยต้นไม่รีบขนขวายในการศึกษาเล่าเรียนมีหรือเราจะรู้เราจะมีวิชาในการที่จะพัฒนาตนได้การศึกษาเล่าเรียนให้มันเป็นไปตามวัยนะเพราะวัยของการศึกษาก็คือวัยต้นนี่แหละถ้าไปเรียนตอนวัยปลายคนมันก็ต้องเรียนอีกแบบหนึ่งเรียนธรรมะธรรมโมฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็เรียนอะไรที่มันจำได้ง่ายหรือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทชีวิตของตนเองก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรียนหลักสูตร8กลุ่มสาระอย่างที่ลูกหลานเรียนก็ต้องเรียนตามวัยวัยต้นก็เรียนวิชาวัยกำลังคนก็สารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมนี่คือวัยของเราแต่ละวัยปฏิบัติตนให้มันเหมาะสมกับวัยกันแล้วกันการที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยนั้นเนี่ยก็เพื่อเรารู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่ตั้งเราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวความแก่ความตายยังว่าไม่ถึงยังมีเวลาอยู่อีกมากยังไม่เป็นไรจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปด้วยการเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญกุศลโดยคิดว่าตอนนี้ตนยังหนุ่มยังสาวอยู่เอาไว้เมื่อคราวแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณงามความดีบางทีบางคนสนุกสนานไปได้ไม่กี่วันก็มีอันเป็นไปเสร็จแล้วอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของวัยนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่จัดวัย3วัยให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาและได้ปฏิบัติตามวัยนั้นก็เพื่อให้เราได้รู้ตนว่าวัยแต่ละวัยนั้นเราพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่วัยวัยของการศึกษาเล่าเรียนก็เรียนญาติโยมที่มีลูกมีหลานอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนพ่อแม่ก็ดีใจสบายใจนะถ้าหากว่าอยู่ในวัยเรียนแล้วลูกหลานไม่ได้เรียนพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจนะแม่พ่อแม่ส่งเรียนแต่ลูกหลานไม่ตั้งใจเรียนนะเรียนแบบไม่เต็มร้อยเรียนพอได้เรียนประมาณนั้นซึ่งลักษณะอย่างนั้นก็เรียนพอให้จบบางทีก็ไม่จบด้วยซ้ำไปถ้าจะเรียนแล้วก็คอยเรียนให้มันรู้จริงนะสามารถที่จะนำไปสอบแข่งขันไปประกอบสัมมาอาชีพกับคนอื่นได้เพราะเรามีวิชามีความรู้อันนี้ก็คือวัยต้นนะพอเรียนจบแล้ววัยกลางคนเราก็ต้องสรรหลักแหล่งก็คือคนเราเนี่ยวัย20ปีขึ้นไป25ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าหากว่าเรียนจบระดับปตรีหรือปไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะหาอยู่หากินได้เพราะวัยขนาดนั้นถ้าไม่ประกอบสัมมาอาชีพไม่สร้างหลักปักฐานในวัยที่ยังมีเรี่ยวมีแรงก็ไม่รู้จะไปหาในช่วงไหนไปแสวงหาในช่วงใดถ้าไปรอหาตอนอายุมากตอนนั้นสังขารร่างกายมันก็ไม่เต็มร้อยเจ็บป่วยบ้างสังขารโทรมบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานั้นวัยกำลังคนก็ต้องสารหลักแหล่งมีการมีงานหาอยู่หากินสร้างหลักปักฐานมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาไปส่วนวัยปลายคนนั้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเราท่านทั้งหลายโยมพ่อโยมแม่มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมหรือมีโอกาสไปทำบุญสุนทรทานตามวิถีของความเป็นชาวพุทธนะเราก็ทำหน้าที่ของเราไป
เพราะในบั้นปลายของชีวิตในญาติโยมพร้อมแห้งแรงน้อยมันไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้เต็มร้อยมันก็ต้องใช้ร่างกายของเราสร้างประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไปฟังเทศฟังธรรมตามงานบุญต่างๆในชุมชนแม้แต่การสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัยปลายคนนะไม่ต้องไปทำงานแข่งกับลูกกับหลานหรือกับคนรุ่นใหม่เพราะวัยหนุ่มวัยสาวเขาแข่งขันกันอยู่แล้วส่วนเราวัยปลายคนก็ต้องแต่งหลักธรรมละห่วงนอกสำรอกห่วงในพิจารณาถึงพระไตรตั้งมั่นในพุทธคุณละห่วงนอกก็คือปล่อยวางบ้างเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องสามีภรรยาเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องส่วนไร่นาน่ะถ้าเราปล่อยวางในส่วนนี้ได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีความทุกข์เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเรารู้เท่ารู้ทันถึงวัยของตนเองว่าวัยไหนควรทำอะไรนะอันนี้ไม่ประมาทเกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานการงานนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราทุกคนก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบนะหน้าที่รับผิดชอบนั่นแหละคือการงานนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมีการมีงานทำแล้วต้องมีสติในการรับต้องมีสติในการทำงานมีความรับผิดชอบนะคือรู้จักประกอบอาชีพอันเป็นหลักเป็นแหล่งสำหรับเลี้ยงชีวิตของตนเองนะด้วยปัญญาโดยปฏิบัติตามหลักแห่งการดำเนินชีวิตอยู่4ประการนะเรียกว่าเราใช้หลักทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์สร้างประโยชน์ในปัจจุบันหรือสร้างประโยชน์ในทันตาเห็นเนี่ย4ประการอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตและเสริมสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดเอาไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างไม่ผลัดบันประกันพรุ่งนะเป็นคนรักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการในส่วนนี้เขาเรียกว่าอุทานสัมปทาต่อมาก็คืออารักขาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษานั่นก็คือการที่เรารู้จักแสวงหาทรัพย์สมบัติมาแล้วด้วยความขยันหมั่นเพียรเราก็รักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้ากันต่อไปนะต่อมาก็คือกัลยาณมิตรตาคบแต่เพื่อนที่ดีที่งามนั่นก็คือรู้จักเลือกคบแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนนี้ญาติโยมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตหากคบคนเช่นใดก็คือเป็นคนเช่นนั้นมีภาษิตเตือนเอาไว้ว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวให้เศร้าหมองดังนั้นจึงควรที่จะเลือกคบเพื่อนที่ดีที่งามนะจึงจะทำให้การงานหรือการเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้ดำเนินเดินไปอย่างราบรื่นมีความสุขอยู่มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกนะอันนี้คือในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนะมีกัลยาณมิตรเรียกว่ามีเพื่อนที่ดีแม้แต่คนที่ใช้ชีวิตเป็นคู่นะญาติโยมนะชีวิตคู่ของญาติโยมสามีภรรยาถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะไปด้วยกันอยู่ร่วมกันจนถึงวันล่มหายตายจากกันไปกัลยาณมิตรก็มีความสำคัญต่อมาสมะชีวิตาความเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่เราหามาได้รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินให้อยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอควรนะในส่วนนี้เรียกว่าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบพอดีรั่วแบบพอเพียงเมื่อต้องการสิ่งใดควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและก็ประโยชน์จากสิ่งนั้นดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อการที่เราเป็นหนี้เป็นสินเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินลุ่มหลงในอบายมุขก็มีนั้นก็ต้องระวังในส่วนของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนั้นมีสิ่งยั่วยวนชวนใจให้หลงไหลได้เคลิ้มมากมายนะมีแต่รายที่จะจ่ายมีแต่รายที่จะหมดนะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสติในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ก็จะลำบากจะฝืดจะเคืองและการหาอยู่หากินก็จะเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองลองทำเพราะเรา
ไม่มีสติในการแยกแยะความชั่วความดีนั้นเอาเป็นว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาบนโลกปัจจุบันเนี้ยชื่อว่ามีบุญแล้วนะเมื่อเรามีบุญเราก็อย่าไปกินแต่บุญเก่าเราก็สร้างสมงามความดีพ่อแม่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วพอมาถึงยุคเราสมัยเราจะไปอาศัยแต่ทรัพย์มรดกของพ่อแม่อย่างเดียวมันไม่ได้เราก็ต้องรู้จักแสวงหาทรัพย์สมบัติเรียกว่าขยันหารักษาไว้มีเพื่อนดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนะไม่ทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและก็วงตระกูลในส่วนนี้อันนี้คือเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะญาติโยมนะคือให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญกล่าวคือเมื่อลืมตาขึ้นมาดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้นะเมื่อถึงเวลาหลับตาลาโลกก็มีคนร้องไห้อีกนะหรืออย่างน้อยก็เป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้เพราะกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกไปทุกคนก็ต้องแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนั้นนะญาติโยมชีวิตมนุษย์เนี่ยน้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนี่เป็นหลักความจริงเพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนและแต่มีความตายเป็นที่สุดอยู่รออยู่ข้างหน้าเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเดียววันเดียววันหนึ่งอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันไปคือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายไปก็มีดังพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้มีบทประพันธ์เป็นโครงไว้บทหนึ่งว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันสาธุชนทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะสรุปได้ว่าความไม่ประมาทในที่4สถานดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยก็คือความไม่ประมาทในการเวลาความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตก็นับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปเหมือนกับการที่เราตื่นมาในยามเช้าก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะเราทุกคนนั้นเนี่ยทุกเวลานาทีมีค่ามีความหมายตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนั้นเราทุกคนก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการทำมาหากินตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงมีพละกำลังเราก็สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้เราก็ทำกันไปก่อนรีบขนขวายแต่ถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายเสื่อมโทรมเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นอยากจะทำอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนั้นเราอย่าไปประมาทในเรื่องของการดำรงชีวิตก็แล้วกันนะโยมนะก็นับว่าเป็นคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้ไม่ประมาทในที่4สถานนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีความคิดที่รอบคอบรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนแล้วก็รู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมไว้นั้นนะญาติโยมนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏก็คือในภพภูมิภายภาคเบื้องหน้านะคอยปกป้องคุ้มครองผองไผ่ไม่ให้แผ่วพาน
ฝ้าคอยติดตามตัวบุคคลผู้ทำบุญไปทุกคนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวไปสมกับหลักบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลเป็นคำกลอนสอนใจว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโผยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญทรงให้สวัสดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสตื่นมาในยามเช้านะสร้างสมงามความดีอย่างน้อยเราได้ตักบาตรเราได้ถวายทานและก็เราได้การงานอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากเรานั้นเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาคนเราเมื่อมีความขยันมีการรู้จักประหยัดอดออมมีกัลยาณมิตรที่ดีเลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมตลอดทั้งเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการสร้างประโยชน์ในสัมปรายภพก็คือมีศรัทธาเชื่อที่ถูกต้องรักษาศีลมีความมั่นคงในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติตลอดทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจาคะสละกิเลสภายในและก็สละวัตถุภายนอกรวมไปถึงมีปัญญาในการพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสังขารร่างกายคนที่มีปัญญาเมื่อพิจารณาถึงสังขารร่างกายของเราอยู่เนืองๆจะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะจะรู้ว่าสังขารร่างกายเรานั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตารู้เท่ารู้ทันอย่างนี้แล้วจึงเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาฝากไว้เป็นข้อคิดกับบรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสี่ครับครับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: ถ้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุงบ่เททอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้าแม่นเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เงียงเขาสิติทั้งท้ายให้ขายหน้าก็บ่อายยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิริยุทธ์หน่วยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาดที่กำลังพอพันแม่ฝ่ายเป็นผู้เว้าเป็นผู้จาด้วยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องหัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกและในการดำเนินรายการของผู้ขาดเสาร์นี้ครับมาพอกันเป็นประจำนะครับเสาร์มื้อนี้ก็คือเสาร์ของวันอังคารนะครับวันอังคารที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แล้ม10ค่ำเดือน10มื้อคืนนี่เป็นจังได๋ครับพี่น้องเฮาเบิ่งฟุตบอลอาเซียนครับไทยเฮาชิงกับอินโดนีเซียเห็นว่าอยู่ในช่วงของเวลาในการแข่งขันนะครับเฮาตีเสมอได้หลังจากที่เฮามีผู้แข่งขันแล้วก็ถือใบแดง1คนเฮาสู้เขาได้นะครับแล้วก็มายิงลูกโทษเฮาแพ้จุดโทษบ่เป็นหยังครับนี่คือกำลังใจให้กับนักกีฬาของเฮาครับมีสายเข้ามาในรายการสบายดีครับผมสบายดีครับผมสบายดีครับ
1: สบายดีครับ
0: ครับสบายดีครับผม
1: ได้ยินบ
0: ่ได้ยินครับผม
1: ได้ยินบ่อ๋อขอฟังเพลงด้วยนะคะพ่อกับน้องเปิ้ลกับเพลงยายฟังสักเพลงนะคะ
0: อ้าวเพลงหยังครับแม่ยายของน้องมู
1: ไอ้หนุ่มนาดอนจ้า
0: ไอ้หนุ่มนาดอนเน
1: าะจ้าขอมอบคุณเรียนแล้วก็บรรเทาแล้วก็เอากระตังแล้วก็มูสองน้องสองลี
0: ครับ
1: แล้วก็หนุ่มตอเซแล้วก็หนุ่มเลี้ยงเป็ดแล้วก็หนุ่มเข็มดงหนุ่มเขาผงทุกหนุ่มเช้าเลยครับพ่อเออนำหมดเพราะว่ามันเยอะเนาะ
0: ม
1: ัน
0: เยอะครับ
1: แม่แล้วก็พ่อด้วยแล้วก็น้องเต้ด้วยฟังเช้าด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับครับขอบคุณครับแม่ยายของบรรทัดยายของน้ำมูลก็ครับผมเออครับเสาร์ๆอย่างสิ้นเนี่ยเริ่มเล่นพันถึงแต่เสาร์แล้วนะครับขอทักทายแม่บรรทัดสำนันใจมากก่อนแต่เสาร์แล้วนะครับขอฟังเพลงสายยันสัญญาแน่พบเธออยู่ที่จันทบุรีวสันนาครับผมหลักการแม่บุญยันที่หลักนะครับเนี่ยก็ขอมาแล้วเนาะครับเนี่ยเอาครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ทักทายเข้ามาทั้งหลายนะครับก็พยายามนะครับอ่านไลน์อ่านเฟซให้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังใจของให้กับทุกๆคนนะครับผู้ขาก็เป็นสื่อกลางอันใดถือใจบ่ถือใจผู้ขารับเอาผู้เดียวเนาะครับเนาะบ่อย่าไปโทษว่าสั่งเทคนิคบ่เปิดให้อย่าไปคิดว่าผู้นี้บ่เปิดให้เพิ่นน่ะก็คือผู้ขานี่ครับเป็นผู้ดำเนินรายการเขารับผู้เดียวเนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้ครับเพลงที่ขอมานะครับหัวหน้าวิทยุกรรมจงจัดไทยผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเช่นครับผม
1: ค่ะ

เสียงเพลงที่มอบให้ผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุนะครับเมื่อถึงใจหน่อยก็ถึงใจหลายแล้วก็สำหรับผู้ขอมาแล้วครับสักครู่นี้หลังไม่นะครับนุ่มซอแซ่ขอมาในสายนะครับก็บอกว่าขอฟังเพลงรวมกับยายของนโมน้ำแล้วก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่อยู่ในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับเนาะผู้ข่าขอประชาสัมพันธ์ถึงงานนะครับลำลึกนะครับในงานบุญลำลึกบูรพาจารย์ของหลวงปู่ที่หรือหลวงพ่อพระครูโพธิวัฒน์หลวงพ่อพระครูสังวรโพธิวัฒน์นะครับอดีตเจ้าอาวาสของวัดหนองมะเกลือตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะมีงานขึ้นในวันที่8จนฮอดวันที่13นะครับวันที่13นี่ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายในเรื่องของการตักบาตรนะครับมื้อวันที่8วันที่9เนี่ยครับจะมีขบวนแห่รูปเหมือนของหลวงปู่ที่อ้อมนะครับเทศบาลตำบลหนองตาดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่สิต้องให้พี่ให้น้องเฮาได้มีโอกาสได้เฮ็ดบุญกับหลวงพ่อพระครูสังวรโพธิวัฒน์คณะกรรมการผู้ดำเนินงานนะครับฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็จะมีหลวงพ่อพระครูเกษมพัฒนากรเจ้าคณะหนองตาดตำบลเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขต1แล้วก็พระครูศรีธรรมวิรุณนะครับเจ้าคณะหนองตาดเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขต2แล้วก็พระสวัยชาคาโลนะครับเจ้าอาวาสแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในตำบลหนองตาดของเฮานะครับประธานฝ่ายสงฆ์เนี่ยก็ครับท่านสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.ของเฮานะครับแล้วก็ว่าที่ละการ้อยตำรวจตีสมชายพิรมชาตินะครับนายกเทศมนตรีเมืองชุ่มเฮ็ดแล้วก็นายธีรศักดิ์ท่องช่วงกำนันตำบลหนองตาดนางสาวพิมานมาศท่องช่วงนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาดแล้วก็พร้อมพี่น้องชาวตำบลหนองตาดเมื่อสุขุทุกคนนะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับอยากจะบอกพี่น้องน้องมีลิเกกล้วยหอมน้ำเด้อแม่บรรเทาก็อย่าลืมนะครับแล้วก็มีมวยนะครับตั้งแต่เที่ยงมื้อจนฮอดเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องก็อย่าลืมไปเที่ยวกันไปเฮ็ดบุญกันนี่คือส่วนหนึ่งนะครับงานรำลึกบูรพาจารย์ของเทศบาลของตำบลหนองตาดที่จัดขึ้นทุกปีโดยการนำของนายธีรศักดิ์และนางสาวพิมานมาท่องช่วงนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเพื่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ทั้งนักปกครองท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่นักปกครองท้องถิ่นนะครับรวมกับผู้รักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพหลักเชื่อมั่นให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเนาะทักทายลำด่วนอุตปานะครับที่เขามาแล้วในรายการนะครับในช่วงนี้นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจุนะครับมอบเสียงเพลงให้กับพี่กับน้องของเฮาครับผม

14นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ข่าคำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการวิจัยสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องขอบคุณหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับที่หมอบเพลงนะครับที่แม่ๆพ่อๆขอมานะครับถือใจแน่ว่าถือใจขออภัยในหลายนะครับเนาะผู้ข่าก็พยายามที่สุดหัวหน้าวิทยุการบรรจงก็พยายามนะครับที่จะเฮ็ดให้ถือใจกับสุผู้สุคนถ้าบ่ถือใจจังได๋ผู้ข่ารับผู้เดียวนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับขอทักทายระมุนสาสารสุขนะครับเสาวันอังคารพอกันเป็นประจำพระจันทร์ขอบคุณหลายๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับพระรุ่งคติยะอังกูลศรีอัมพายนะครับก่อนที่เฮาจะเป็นศูนย์กลางของทุกศาสนานะครับเพิ่นถิ่มเอาไว้หลายอย่างนะครับแต่บ่สามารถที่สิเว้าให้มืดได้เนาะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเอ้าแม่บรรเทาก็บอกว่าอีเกกล้วยหอมก็อย่าลืมเด้อครับเด้อแม่ผู้เป็น FC ของกล้วยหอมบ้านวัดหนองบึกเกลือตำบลหนองตาดนะครับยังยินดีต้อนรับแล้วก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลร่วมกันนะครับผมนี่คือรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพลงสุดท้ายในรายการมอบให้เพลงจบบ่จบจังไหนผู้ขานะครับติดคำลูกพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าวิทยุการบรรจงให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันสุขผู้สุขคนครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
9: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 8-11 ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
1: wow.
0: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
1: wow.
0: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบนใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัสวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัสสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
4: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

แม้คนสมัยนี้มักจะชอบพูดกันว่าอุดมคติกินเข้าไปไม่ได้ก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินประการเดียวหากแต่เกิดมาเพื่อปฏิบัติประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะช่วงนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามได้ทางFacebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินงานนะคะส่วนท่านเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณวิรยุทธ์การมาจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเรานะได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะพื้นที่ของบ้านเราจะได้รับฟังข่าวสารกันในช่วงเช้านะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันในวันอังคารที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม10ค่ำเดือน10ปีมะเหมี่ยนะคะก่อนที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาคุยมาเล่าให้ฟังในรายการบอกกล่าวเราแจ้งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าข่าวสังกัดลมข่าวในพื้นที่เราดำนะคะจะขอทักทายประการในช่วงนี้ในภาพรวมกันแล้วกันน่าจะทยอยพิมพ์ข้อความนะคะทักทายทาง Facebook กันเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆท่านนะคะพิมพ์เข้ามากันเยอะอยู่สมควรพอสมควรเลยนะคะท่านแรกๆนะคะจะมีคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมนะคุณเดชสวนสังคุณพระธรรมสำราญใจนะคะมีผู้ใหญ่กมลชนกเจนถูกใจผู้ใหญ่ไก่ก็จะติดตามกันอยู่แล้วก็จะมีคำว่าส่งสัญญาณมาว่าเปิดหอกระจายข่าวนะนะที่ตำบลชุมเหตุนะสัญญาณชัดเจนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะขอบพระคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วมีคุณยืนยุงประโคนนะคะคุณเหมือนสุขล้อมนะคะขอบพระคุณคุณไม่แน่ใจเป็นชื่อภาษาอังกฤษคุณนะฟังนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะเป็นคุณไกติศักดิ์นะคะกิติศักดิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพักใหม่ไหมคะไม่แน่ใจนะอันนี้บอกว่าเมื่อวานเป็นข่าวฝากไปสัมพันธ์มานะคะจากหมู่หนึ่งตำบลชำนินะคะพื้นที่ของตำบลชำนิอำเภอชำนินะคะบอกว่าน้ำท่วมขังนาข้าวกว่า 1,000 ไร่นะคะแล้วก็ท่วมขังกว่า2อาทิตย์นะคะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งระบายน้ำให้ด้วยนะคะก็น่าจะมีการดำเนินการบ้างแล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องขอบพระคุณในเรื่องของการฝากประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณกรจินดำด้วยทักทายกันเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านเลยนะคะมีคุณอุทิศวรรณศรีด้วยมีคุณสากลเจียวรำพ่ออำนันนรงค์ผลเจริญก็เช่นเดียวกันบอกว่าอยู่ที่เมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะมีคุณสุเทียนทองคำด้วยขอบพระคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะทุกวันเลยนะคะแม่จะทักทายให้กำลังใจกับผู้จัดรายการกันทุกท่านเลยนะคะมีคุณสวรรค์นะคะมีบ้านหนองตาดนะคะหมู่9นะคะสวัสดียามเช้าผู้ใหญ่ณัฐพงษ์เปิดข่าวเช้ารับฟังทุกวันขอบพระคุณนะคะบางท่านก็ส่งสัญญาณมานะคะว่ารับสัญญาณรายการของเราอยู่ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุด้วยที่ติดตามแล้วก็รับสัญญาณรายการของบอกกล่าวแล้วแจ้งในช่วงเช้านะคะขอบคุณคุณสงภาพันธ์ด้วยนะคะบอกติดตามรับฟังกันเป็นประจำเลยนะคุณสุรินทร์ด้วยนะคะคุณพนัสเจียวรำคุณกิติสาวงคำนะคะมีคุณวันเพ็ญณเรศรำด้วยขอบพระคุณคุณลำเนียงอุตตปาคุณอรยาบนระดับเมื่อวานนี้มีประมาณนี้นะข้อความนะคะแต่วันนี้น่าจะทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวกลับไปจะไปติดตามดูกันแล้วกันว่ามีท่านใดทักทายกันเข้ามากันอีกในวันนี้นะคะแต่น่าจะเป็นท่านที่ติดตามกันเป็นประจำเนาะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันกันแล้วกันคุณผู้ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศหลายท่านก็คงอยากจะทราบว่าเป็นอย่างไรนะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่อยู่ที่มีเหตุการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะเป็นในบริเวณของจังหวัดเลยนะคะหนองบัวลำภูนะคะขอนแก่นชัยภูมินครราช
ชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะพื้นที่บ้านเราก็มีผลกระทบเหมือนกันนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-23 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียสค่ะยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะซึ่งฝนก็จะ 52% ของพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศที่ให้ได้รับฟังกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบข้อสั่งการนะคะในเรื่องของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำนะคะกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำนะคะเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกคนละฝั่งซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการมอบหมายนะเรื่องของข้อสั่งการนะคะในที่ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีประมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะแล้วก็กำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำค่ะเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานแล้วก็ท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็ทางรอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังของคุณผู้ฟังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอนะคะให้จังหวัดระดมเครื่องจักรจากภาคเอกชนค่ะในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์นะคะเน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดค่ะเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่นะคะแล้วก็กำชับให้เตรียมความพร้อมค่ะรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผู้นำประเทศแล้วก็คณะเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะโดยขอให้ทุกหน่วยงานค่ะอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทางพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวสารจากท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างที่ท่านก็สั่งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ค่ะในช่วงของวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะชูวันดาต้าเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลดันภาคกลางสู่ต้นแบบโมเดลบริหารจัดการน้ำค่ะในวันที่5ตุลาคม2569นะคะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะครั้งที่5ท่า2569ที่ห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนายนภินทรศรีสันพางและนายพระดอนปิศาณนัตคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7-10 วันประเมินพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติก็เปิดเผยนะว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อประเมินปริมาณฝนน้ำท่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนและลำน้ำค่ะรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนแล้วก็การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็การคาดสภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อพื้นที่จังหวัดภาคกลางซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักที่สุดในระลอกนี้นะคะโดยบางพื้นที่เนี่ยอาจมีฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกและแนวเทือกเขานะคะก่อนที่ปริมาณฝนจะลดลงในช่วงของวันที่
6-8 ตุลาคมนะคะขณะที่ในช่วงวันที่10-12ตุลาคมจะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาอีกครั้งคุณผู้ฟังโดยเฉพาะวันที่10-11ตุลาคมนะคะต้องติดตามนะคะในเรื่องของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีได้ติดตามสถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีปริมาณน้ำเกินความจุแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีที่ฝนตกหนักในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนะคะในขณะที่เขื่อนปราณบุรีเร่งระบายน้ำเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจเข้ามาเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในระยะนี้นะคะได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีนะคะที่มีโอกาสเกิดฝนสะสมบริเวณแนวเทือกเขาค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังคงติดตามฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10-12ตุลาคมอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรองนายกอิทธิยังบอกอีกนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องมองสถานการณ์ล่วงหน้าและทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงกันค่ะปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลพยากรณ์ปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในเขื่อนการระบายน้ำและก็สถานการณ์จริงในพื้นที่นะคะให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเชื่อมข้อมูลนะคะและทำงานไปในทิศทางเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มองสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดนั้นก็สามารถที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันเวลาค่ะซึ่งท่านรองนายกอิทธิก็ได้ย้ำเลยนะคะในเรื่องนี้เราฟังแล้วก็ได้มีการกำชับอีกนะคะในเรื่องที่ให้ทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำบริการข้อมูลด้านการพยากรณ์ปริมาณฝนน้ำท่าและสถานการณ์น้ำของแต่ละลุ่มน้ำนะคะให้เป็นข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะให้บริการในเรื่องของข้อมูลน้ำเข้าน้ำออกการระบายน้ำและผลกระทบพร้อมระบุจุดและพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้จังหวัดนำข้อมูลไปกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอและตำบลค่ะพร้อมเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยนะคะจุดอพยพและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะรวมถึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ตรงกับพื้นที่และทันต่อสถานการณ์นะคะโดยมีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบริหารจัดการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือว่าโมเดลทั้งด้านของการบริหารข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะเพื่อนำข้อมูลจากส่วนกลางส่งต่อไปยังจังหวัดใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมอบหมายให้ทางปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานงานคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะประสานและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสับสนจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงวางแผนเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันเวลาค่ะนำไปสู่ในเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นระบบแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆต่อไปได้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันกับทางกรมการค้าภายในกันบ้างนะคะบอกว่าเร่งนะคะเติมผักเข้าตลาดรับฝนน้ำท่วมราคาหลายรายการเริ่มลดนะคะรับเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มคุ้มคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอียบอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผย นะคะถึงสถานการณ์ผักสดในขณะนี้ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่เพาะปลูกคุณผู้ฟังก็จะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันเฉียงเหนือได้รับผลกระทบนะคะทำให้ในเรื่องของปริมาณผักเข้าสู่ตลาดนี้ลดลงส่งขณะที่พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แต่ว่ามีฝนตกต่อเนื่องก็จะได้ผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดในเรื่องของความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนนะคะโดยเฉพาะผักใบนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องการขนส่งที่ต้องใช้เวลานานขึ้นยังส่งผลต่อคุณภาพสินค้าแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับราคาผักนะบางรายการปรับตัวสูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อบรรเทาผลกระทบนี้นะคะทางกรมการค้าภายในจึงได้มีการเร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักค่ะโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองแล้วก็ตลาดล้านเมืองค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาที่ตลาดสี่มุมเมืองคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่เลยนะคะพบเลยว่าราคาขายส่งผักบางรายการเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยปรับสูงขึ้นนะคะในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีเขียวค่ะจากราคาสูงสุดอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันบอกว่าอยู่ที่8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวจาก70กิโลกรัมเหลือเอาไปค่ะจาก70บาทต่อกิโลกรัมนะคะเหลือ42บาทต่อกิโลกรัมนะแล้วก็พริกจินดาแดงจาก50บาทต่อกิโลกรัมเหลือ40บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักกาดขาวลุยนะคะจาก18บาทต่อกิโลกรัมนะเหลือ17บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็โหระพาจาก170บาทต่อกิโลกรัมเหลือ150บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็สะท้อนแล้วค่ะว่าในเรื่องของปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สถานการณ์ราคาเนี่ยมันผ่อนคลายลงค่ะคุณผู้ฟังส่วนราคาผักบางรายการโดยเฉพาะกลุ่มผักใบแล้วก็ลำต้นอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมแล้วก็ใบกระเพราแม้ว่าราคาจะเริ่มปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดนะคะโดยต้นหอมบอกว่าจากกิโลกรัมหนึ่งนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยจะตกอยู่ที่150บาทตอนนี้บอกว่าเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนผักกระใบกระเพรานะคะจาก150บาทต่อกิโลกรัมเหลือ120บาทต่อกิโลกรัมค่ะแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นะคุณผู้ฟังอย่างใกล้ชิดขณะที่ผักบุ้งจีนอยู่ที่100บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ผักบุ้งไทยอยู่ที่32บาทต่อกิโลกรัมนะตัวเริ่มส่งตัวในช่วงวันที่3ถึง4ตุลาคมส่วนในเรื่องของผักกาดขาวลุยจีนเนี่ยส่งตัวนะคะที่13บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นคุณผู้ฟังล่าสุดนะอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะในแหล่งผลิตหลักก็ทำให้ในเรื่องของผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นลดลงค่ะในส่วนของการกระจายผลผลิตในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะทางกรมการค้าภายในได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบจุดใดมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคต่อการนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดจะประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคชนที่มีความพร้อมเข้าไปช่วยแก้ไขค่ะเพื่อให้ผักสามารถขนส่งและกระจายเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเข้าสู่เทศกาลกินเจนะคะซึ่งความต้องการในเรื่องของผักก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังด้วยเหตุนี้ค่ะท่านสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการสั่งการให้ทางกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาค่ะโดยกรมจะเพิ่มนะคะการเชื่อมโยงผักเข้าสู่ระบบตลาดให้เพียงพอกับความต้องการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมนะคะเอาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องชั่งนะคะเพื่อป้องกันการเอาเปรียบด้านน้ำหนักคุณฟังพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยังบอกเพิ่มเติมนะในเรื่องของเทศกาลกินเจนะปี2569นะคะกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะพัฒนาแนวคิดนะคะอิ่มบุญอิ่มคุ้มโดยร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตแล้วก็ร้านอาหารจัดจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะคะพร้อมจัดโปรโมชั่นค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า 50% นะคะรวมถึงอาหารเจพร้อมรับประทาน
และผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารเจได้หลากหลายค่ะในราคาที่เหมาะสมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจของคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมการค้าภายในยังคงติดตามสถานการณ์ผักอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านปริมาณราคาและกระจายผักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลกินเจและพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างน้ำท่วมค่ะพร้อมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีผักและสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและกระจายถึงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนและปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะคะสำหรับกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่าแสดงหรือว่าราคาจำหน่ายขายปลีกสินค้าและค่าบริการคุณผู้ฟังบอกว่ามีโทษปรับนะไม่เกิน10,000บาทและนี้บอกว่าตามมาตรา28ค่ะแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542นะคะซึ่งกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะตามมาตรา20ตามมาตรา29หากประชาชนพบการขายสินค้าหรือการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้เลยนะคะสายด่วนกรมการค้าภายในค่ะ1569ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อกับทางกรมอนามัยนะคะก็ย้ำนมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกเด็กเล็กนะคะหากจำเป็นต้องใช้นมผงต้องชงสะอาดคุณผู้ฟังหากบริจาคควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะคะไม่บริจาคเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะคะอธิบดีกรมอนามัยก็บอกนะในเรื่องของช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าซื้ออาหารนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกและก็เด็กเล็กนะคะกรมอนามัยขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทารกที่สุดนะคะโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรือว่าอุปกรณ์ในการเตรียมคุณฟังมีสารอาหารระบบคุ้มกันที่ช่วยปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยนะคะหากแม่ยังสามารถให้นมแม่ได้ควรให้ลูกนะกินนมแม่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยแม่ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะคะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนให้นมค่ะคุณผู้ฟังในส่วนพักพิงควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมนะคะรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาน้ำนมน้อยเนี่ยควรปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขค่ะไม่ควรรีบเปลี่ยนไปใช้ในเรื่องของนมผสมโดยไม่มีความจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมนะคะควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากค่ะและวันหมดอายุทุกครั้งนะคะใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดนะคะรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเราไม่เหมาะใช้ทดแทนอาหารสำหรับทารกนะคะแล้วก็อาจส่งผลกระทบค่ะต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กนะคะสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลค่ะโดยบุคลากรสาธารณสุขนะคะเพื่อเลือกวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุภาวะสุขภาพแล้วก็ความจำเป็นของเด็กนะคะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆนะคะที่ต้องการส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงค่ะแนะเลยว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไปคุณผู้ฟังเนื่องจากความต้องการของเด็กแต่ละรายนะคะแตกต่างกันนะคะแล้วก็การใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะนะคะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของทารกได้ค่ะคุณผู้ฟังจึงควรประสานผ่านหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อให้สามารถประเมินความจำเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะตรวจสอบคุณภาพแล้วก็วันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรบริจาคหรือว่าแจกจ่ายนมผงเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือการส่งเสริมการขายค่ะ
มาติดตามข่าวสารกันต่อในเรื่องการเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุรัฐบาลนะคะเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุนะคะวันที่5ตุลาคม2565ร้อยเอกหญิงภดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าค่ะมาตรการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์และการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆค่ะคุณผู้ฟังจะได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเพื่อเป็นกลไกกลางในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญนะคะได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาค่ะคุณผู้ฟังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะคะว่าในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้เลยค่ะแบบเรียลไทม์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINEทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะคะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี AI ซึ่งก็มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนค่ะจึงเตรียมผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกในเรื่องการเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กนะคะรวมถึงจัดทำกรอบการใช้ AI ในระดับสากลกำหนดแนวทางเรื่องเซียนไทม์ที่เหมาะสมกับเด็กนะคะแล้วก็เตรียมหารือร่วมกันกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาในเรื่องการกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนะคะสำหรับการคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนย้ำเลยค่ะว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อนำความคิดเห็นนี้ไปประกอบการกำหนดหรือว่าปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้เหมาะสมกับคุณผู้ฟังโดยคำนึงถึงสิทธิ์และเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษานะคะร้อยเอกหญิงภดารัตน์ท่านก็บอกเลยว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลก็คือการดูแลเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยในสถานศึกษาการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็การรับมือกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีไปจนถึงการทำให้เด็กทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามความคืบหน้าและผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่ออากาศบริบทของสังคมในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์กันบ้างนะคะที่ได้มีการถกธนาคารโลกหนุนปฏิรูปแรงงานไทยสู่เศรษฐกิจงานดีเดินหน้าสร้างฐานข้อมูลแห่งชาติเสริมความยั่งยืนประกันสังคมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือร่วมกันกับทางมิสเตอร์สตีเฟนเอ็นดีกับว่าผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาและคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดแรงงานไทยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปค่ะโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนายกฤติกรวงสว่างพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายกฤษดาตันเทิดทิศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมหารือคุณผู้ฟังสำหรับ
ในเรื่องของการหารือครอบคลุม5ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ข้อแรกนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจงานดีและการยกระดับทักษะแรงงานโดยกระทรวงแรงงานมุ่งเปลี่ยนผ่านประเทศจากอุตสาหกรรมพึ่งพาแรงงานราคาถูกไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่ยานยนต์สมัยใหม่ระบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังพันนโยบายเรียนได้งบจบได้งานนะคะร่วมกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบวน.ค่ะโดยขอความร่วมมือจากธนาคารโลกในการประเมินผลและร่วมออกแบบโครงการนำร่องค่ะ2ก็คือในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถด้านข้อมูลนะคะการเตรียมจัดตั้งฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติภายในปี2570เพื่อรองรับระบบจับคู่งานอัจฉริยะพร้อมขอรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในการพัฒนาเครื่องมือเตือนภัยตลาดแรงงานแล้วก็ยกระดับศักยภาพบุคลากรในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะคุณผู้ฟัง3ในเรื่องการปฏิรูปนะคะการลงทุนกองทุนประกันสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงกรณีภาวะกองทุนมีความเสี่ยงที่จะหมดลงในช่วงปี2594ถึง2601นะคะจากผลกระทบของสังคมสูงวัยนะคะก็ส่วนแรงงานเนี่ยจึงรับฟังข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกด้านการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนธรรมาภิบาลการลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนค่ะ 4. การจัดทำไทย Global Label Opportunity Map นะคะโดยขอความร่วมมือจากธนาคารโลกในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลความต้องการแรงงานในตลาดโลกค่ะเพื่อวางแผนส่งออกแรงงานทักษะสูงอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็พัฒนาการฝึกอบรมนะคะตามมาตรฐานสากลค่ะคุณผู้ฟัง5ก็คือในเรื่องของโครงการ Thailand Zero Dropout ในมิติแรงงานนะคะโดยดำเนินการช่วยเหลือผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งกลุ่มผู้ใหญ่ผ่านการยกระดับทักษะนะคะแล้วก็กลุ่มเยาวชนอายุ15ถึง17ปีผ่านการสร้างเส้นทางเรียนรู้และระบบฝึกงานที่มีคุณภาพค่ะโดยนำกรณีศึกษาระดับสากลจากธนาคารโลกมาปรับใช้นะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการหารือครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการดึงความเชี่ยวชาญระดับสากลมาสนับสนุนการไปรูปโครงสร้างแรงงานไทยนะคะให้มีความพร้อมในการแข่งขันแล้วก็สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบแรงงานของไทยของประเทศนะคะในระยะยาวค่ะนี่เป็นเรื่องข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเข้าร่วมเตรียมความพร้อมและรับฟังการชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ผ่านระบบซูมคลาวด์มีติ้งค่ะในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 14:00 นนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายพิสิทธิ์วงศ์เทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าสำนักงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเตรียมความพร้อมค่ะและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สกลจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบซูมคลาวด์มีตติ้งคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ค่ะเห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายเงินนะคะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน24จังหวัดค่ะซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะโดยกำหนดให้ประชาชนผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ
ยื่นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขมีดังนี้คุณผู้ฟังข้อแรกนะคะเป็นกรณีอุทกภัยที่เกิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประจำในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะทั้งกรณีน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะ2ก็คืออยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันค่ะแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะ3ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ4ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบนะคะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะติดต่อกันเกิน7วันนะให้เขาช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทคุณผู้ฟังสำหรับกรณีนะคะเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยนะคะได้แก่การจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตแล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมนะคะให้ความช่วยเหลือค่าโปรงศพค่ะรายละ2ล้านบาทค่ะกรณีการซ่อมแซมบรรเทาความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนนะคะให้ขอทำความตกลงอัตราการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้สามารถทัวร์จ่ายได้ทุกกรณีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในขั้นตอนการดำเนินการนะคะให้ทางอำเภอนะคะแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบในแต่ละหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยในปลัดอำเภอนะคะประกอบด้วยปลัดอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินการสำรวจข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจะตามมติคณะรัฐมนตรีคุณฟังก่อนส่งให้อำเภอและจังหวัดตรวจสอบเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างก็มอบชุดกีฬาเวชภัณฑ์ดุลทัพนักกีฬาสู้ศึกค่ะภูพานเกมรอบคัดเลือกภาคอีสานนะคะซึ่งวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจค่ะโดยนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลแล้วก็หัวหน้าสำนักงานนะคะก็จะมีการร่วมกันการในการจัดพิธีมอบชุดกีฬาแล้วก็เวชพันยาให้กับทางนักกีฬาในสังกัดของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกค่ะระดับภาคต่อชิงเหนือครั้งที่41นะคะผู้พันเกมส์ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะคุณผู้ฟังโอกาสนี้ค่ะนายกเทศมนตรีท่านก็มีการกล่าวให้โอวาทนะคะแล้วก็อวยพรให้แก่นักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนโดยเน้นย้ำค่ะถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพร้อมฝากความหวังค่ะให้กับทุกท่านเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะคะเพื่อสร้างชื่อเสียงแล้วก็เกียรติภูมิให้กับทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งการแข่งขันในเรื่องของภูพานเกมส์ก็ถือว่าเป็นวิธีสำคัญเลยค่ะในเรื่องการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาคชิงเหนือเข้าสู่ระดับประเทศนะคะโดยมีการชิงชัยในหลายชนิดกีฬาของเราฟังไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลกีฬาและกีฬาอื่นๆนะคะที่ถือว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนและเยาวชนค่ะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการที่จะพัฒนาทักษะด้านกีฬานะคะแต่ก็ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับทางเยาวชนได้แสดงศักยภาพแล้วก็เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะซึ่งชาวเทศบาลนครบุรีรัมย์ต่างร่วมเรียกว่าร่วมส่งแรงใจนะแรงเชียร์ให้กับทางนักกีฬาลูกหลานเมืองของเรานะคะทุกคนเลยนะให้สามารถที่จะคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณฝั่งพร้อมกับสร้างชื่อเสียงเนาะให้ทางจังหวัดเวรัมของเราบนเวทีการแข่งขันระดับชาตินะคะจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของทางพช.ลำไปมากกันมากอันนี้บอกว่าหนุนกลุ่มโอท็อปปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารคุณฝั่งเป็นการสร้างรายได้มั่นคงแก่ชุมชนบ้านแสลงพันธุ์
ัฒนานะคะซึ่งวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางที่กลุ่มโอทอปปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษนะคะบ้านแสลงพันธุ์พัฒนาหมู่ที่14ตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำปริมาศจังหวัดลำนะคะจ่าเอกวสันต์วงสกุลพัฒนาการอำเภอลำปริมาศมอบหมายให้ทางนางศรีสุดาเอกวิภาคนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางฝ้ายจำปาทองนักวิชาการนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการก็ไปลงพื้นที่ไปเรื่องไปติดตามเนาะแล้วก็สับสนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษนะคะที่แปลงเกษตรของนางแสงจันทร์ปวงสุขค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะติดตามกระบวนการในเรื่องของการผลิตแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษนะคะรับฟังปัญหาและอุปสรรคนะคะพร้อมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการกลุ่มค่ะแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะคะจนการสนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้สินค้าของชุมชนได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มปลูกแตงแคนตาลูปปลอดสารพิษคุณผู้ฟังที่บ้านแสลงพันธุ์พัฒนาก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพโอท็อปต้นแบบเลยนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในชุมชนค่ะโดยเน้นการทำเกษตรปลอดภัยนะคะใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยค่ะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอลำปริมาศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามในข่าวของทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์กันบ้างก็เข้าร่วมประชุมผู้แทนกรมชลประทานนะคะในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งโครงการจัดการผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลค่ะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายราเมศพวงพรมผู้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนายนาวินเปียงขุนทศนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและรักษาที่3นะคะเข้าร่วมประชุมผู้แทนกรมชลประทานในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลค่ะของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งทางนายอนาวินเขาประกาศซึ่งนายนาวินเป็นคุณทนเนี่ยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำหรือว่าสาที่3เนี่ยก็กล่าวต้อนรับนายจักรินคูณตะโคนนะคะในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลแนวคิดแนวทางแล้วก็วิธีการดำเนินการจัดทำผังน้ำแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลค่ะให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบนะคะรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะคะก็ท่านใดยังไม่ไปเที่ยวงานนี้ก็ไปได้นะคะเพราะว่ามีถึงวันที่11ตุลาคมนี้กับงานนี้เลยค่ะเลนติดโปรแฟร์เมนูติดดาวก็ถือว่าบุรีรัมย์ก็คึกคักนะคะในเรื่องของงานนี้พอสมควรนะคะจัดขึ้นที่ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังนะคะที่ลานอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ห้างสินค้าซูเปอร์ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดพิธีเปิดเนาะมหกรรมในเรื่องของอาหารสุดยิ่งใหญ่เลยค่ะเลนติดโปรแฟร์เมนูติดดาวนะคะอย่างเป็นทางการนะก็เขาได้มีการรวบรวมนะร้านอาหารชื่อดังเลยค่ะแล้วก็เมนูเด็ดมากมายเลยมาเสิร์ฟความอร่อยให้กับชาวพี่เนาะอาชาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะพิธีเปิดเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่หลากหลายหน่วยงานเลยค่ะทั้งในจังหวัดนะคะมาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนางสาวพูนทรัพย์เทพนครนะคะนายกรกิจแช่มรำรองประธานรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางภาวดีคุณากรสมศิรินะคะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายธนินอังคสุพลนะคะเลขาธิการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นายไมตรีโรจนสินวิไลค่ะกรรมการห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์
แล้วก็ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดระยองนะคะซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าเต็มไปด้วยทั้งความสนุกสนานนะคะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะในวันนั้นนะคะก็มีทั้งในเรื่องการปรากฏตัวของทัพดารานักแสดงชื่อดังนะคะมีทั้งผู้จัดชื่อดังด้วยนะคะนำโดยคุณปั้นจันทร์ปรมะคุณก้องปิยะคุณท็อปดารณีนุชคุณโอ๊ตวรวุฒิที่มาร่วมกิจกรรมบนเวทีก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะกับผู้ที่เข้าร่วมงานนะแล้วก็เขาเรียกว่าพายกทัพความอร่อยจากร้านดังเลยนะการันตีคุณภาพเมนูติดดาวกันเลยทีเดียวที่คัดสรรมาให้ชิมกันแบบจัดเต็มทั้งคาวทั้งหวานและของว่างที่หลากหลายสไตล์เลยนะคะซึ่งในงานนี้นะลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวเนี่ยก็เปิดให้พี่น้องบ้านเราเนี่ยไปได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคม2509ค่ะที่ลานอีเวนต์ฮอลล์ประตู5นะคะ5ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญเลยนะที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงต้นเดือนตุลาคมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการบอกกับเราแจ้งที่นำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นของสทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz และทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณผู้ที่ได้ขอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านจากของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีคุณศักดิ์คุณต้องจักลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

คนไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและ